0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสคอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาค

ในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและ

คลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวเคลียอนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวเคลียอนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวเคลออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนนะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลาย

ก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะ

หลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นกับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะ

ซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบนทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะ
ก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพระราชเช้าข่าวสพทสำหรับช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ของสพทคือเป็นองค์กรคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขเพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชนค่ะและในวันนี้เช่นเคยนะคะทุกท่านจะได้พบกับดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
0: และดิฉันรัชนีกรเนื่องแก้วค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นค่ะ
1: ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะขอเชิญทุกท่านรับชม VTR การประกวดสื่อสร้างสารส่งเสริมภาพลักษณ์สพทหัวข้อเรียนดีมีความสุขตอนที่นี่เรียนดีมีความสุขของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3
0: และต่อด้วยกิจกรรมการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาหนีซ่อนสู้โรงเรียนวัดประชุมธรรมสัจจยานจังหวัดชัยนาทไปรับชมกันค่ะ
1: ไปรับชมกันค่ะ
2: ถ้าโรงเรียนคือบ้านหลังที่2เราก็อยากให้ที่นี่เป็นบ้านที่อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเรียนดีมีความสุขในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นการศึกษาไม่ใช่แค่การท่องจำในห้องเรียนแต่คือการเรียนรู้เพื่อเข้าใจชีวิตเพื่อเติบโตเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขส่วนศึกษาธิการเดินหน้าลดภาระครูและนักเรียนเพื่อให้ทุกคนมีเวลาเรียนรู้ในสิ่งที่สำคัญจริงๆปลูกฝัง3องค์ประกอบได้แก่ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำให้เด็กไทยเติบโตอย่างมั่นใจในโลกยุคใหม่เด็กทุกคนได้กินอาหารครบ5หมู่มีความสะอาดปลอดภัยและเพียงพอสำหรับการเติบโต
3: นี่ฮุบนะหวย
4: อุ๊ยข้าสิเร็วสิเรื่อยๆแล้วก็ห้องน้ำก่อนนะ
2: แม้แต่ห้องน้ำก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเราต้องดูแลให้สะอาดพร้อมใช้งานเสมอเพราะสุขอนามัยคือสิ่งสำคัญการเรียนเรามีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้การเรียนรู้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในทุกช่วงเวลา

การศึกษาที่ดีต้องเริ่มจากความสุขของผู้เรียนและหัวใจของครูที่พร้อมพัฒนาไปด้วยกันโรงเรียนวัดประชาสรรค์ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความรักและการเรียนรู้เพื่อให้เด็กทุกคนเรียนดีมีความสุขในทุกๆวันจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

กิจกรรมอบรมนักเรียนตามโครงการสถานศึกษาปลอดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้โรงเรียนวัดประชุมธรรมสัจยานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหันคาโดยจำลองเหตุการณ์สมบุกขึ้นว่ามีคนร้ายถืออาวุธปืนบุกเข้าโรงเรียน

และซ้อมแผนการหนีรีบออกจากพื้นที่อันตรายทันทีทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็นช่วยผู้อื่นได้หากไม่ทำให้ตนเองตกอยู่ในอันตราย

เมื่อปลอดภัยแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วนฉุกเฉิน191ไปซ่อมแผนการซ่อนโดยล็อกและหาสิ่งของมากีดขวางประตูหาที่กำบังที่แข็งแรงและปลอดภัยปิดไฟปิดเสียงโทรศัพท์และอยู่ในความเงียบหลบให้พ้นจากแนวสายตาของผู้ก่อเหตุและรอจนกว่าจะมีเสียงเจ้าหน้าที่แจ้งว่าปลอดภัยแผนต่อไปคือการสู้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้สิ่งของรอบตัวเพื่อป้องกันตัวและหยุดยั้งผู้ก่อเหตุเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดโอกาสในการหลบหนี

0: จะจบลงไปแล้วนะคะกับ VTR ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3ในการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านสร้างห้องเรียนแห่งความสุขส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพภายใต้ความร่วมมือของโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เด็กทุกคนนะคะเรียนดีมีความสุขและเติบโตอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่21ค่ะ
1: ค่ะและจาก VTR โรงเรียนวัดประชุมธรรมสัจจยานจังหวัดชัยนาทสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทซึ่งได้จัดกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาหนีซ่อนสู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินค่ะและลำดับต่อไปพบกับโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3
0: ค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย AI สู่การเรียนรู้เชิงรุกและยั่งยืนของโรงเรียนบ้านผือจังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2ไปรับชมกันค่ะ

0: างบริบทของชุมชนที่เรียบง่ายโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3มุ่งมั่นจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขสถานศึกษาได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการหนองนาสมาร์ททีม5ร่วมสู่4Qโมเดลภายใต้ทฤษฎีระบบ
1: แสดงภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยน้อมนำหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ขับเคลื่อนคุณภาพมีการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการนองนาสมาร์ททีม5ร่วมสู่ 4Q โมเดลในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบด้วยวงจร PDCA มีการกำหนดเป้าหมายสัญทัศน์ที่ชัดเจนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งซึ่งผลการประเมินตนเองสาอยู่ในระดับดีเลิศคุณครูคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพในด้านครูคณะครูจำนวน19ท่านได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องมีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนครูผู้สอนได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานหรือ Project Based Learning

ั้นพื้นฐานผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่ก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RP ชั้นป.1สมรรถนะการอ่านรู้เรื่องสูงถึง80%และผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของนักเรียนชั้นม.3มีคะแนนเฉลี่ยรวมพัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาความสำเร็จของสถานศึกษาไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดการสนับสนุนจากชุมชนในด้านชุมชนใช้กลยุทธ์ทีม5ร่วมคือร่วมคิดร่วมทำร่วมตรวจสอบร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ทั้งการสนับสนุนงบประมาณและการเชิญปราชญ์ชาวบ้านมาถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน

0: โรงเรียนบ้านผือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต2ภายใต้การบริหารงานโดยนางอุบลวรรณหนองเหล็กผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือขอนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย AI สู่การเรียนรู้เชิงรุกและยั่งยืนความสำคัญของผลงานกับการศึกษาโรงเรียนบ้านผือได้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสืบค้นสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนบ้านผือได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย AIสู่การเรียนรู้เชิงรุกและยั่งยืนด้วยรูปแบบสมาร์ทโมเดลกระบวนการคิดขั้นสูง G-Path 5 Step และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยใช้กระบวนการดำเนินงานวงจรบริหารที่มีคุณภาพหรือ PDCA ดังนี้ขั้นวางแผนประชุมผู้บริหารคณะครูและบุคลากรเพื่อวางแผนการดำเนินงานศึกษาหลักสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบวิธีการหรือนวัตกรรมในการพัฒนาด้วยรูปแบบสมาร์ทโมเดลขั้นดำเนินการตามแผนปฏิบัติตามรูปแบบสมาร์ทโมเดลที่ได้พัฒนาขึ้นดังนี้ 1. Student Centered Learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 2.Modern Digital Technology การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทันสมัยเพื่อการเรียนรู้นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนเช่นสืบค้นข้อมูลและหาคำตอบด้วย Google Gemini หรือ ChatGPT และครูผู้สอนสร้างสื่อการสอนด้วย Google Gemini หรือ ChatGPT Google AI Studiorวมถึงปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ 3. Active Learning การเรียนรู้เชิงรุกผ่านการลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง G-Path 5 Step ดังนี้ขั้นที่ 1. รวบรวมและคัดเลือกข้อมูลขั้นที่ 2. จัดระบบและตัดสินใจขั้นที่ 3. ลงมือปฏิบัติและสรุปหลักการขั้นที่ 4. นำเสนอและสื่อสารขั้นที่ 5. ประเมินผลและสร้างคุณค่า 4. Reflection and Assessment for Learning การสะท้อนคิดและประเมินเพื่อพัฒนาประเมินและสะท้อนผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย 5. 21 Century Thinking Skill การพัฒนาทักษะการคิดและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21สรุปผลและติดตามคณะผู้บริหารหัวหน้างานวิชาการและคณะกรรมการนิเทศภายในหลังจากการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสมเป็นการพิจารณาผลการดำเนินการนำผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆตามวงจรคุณภาพ PDCA ผลการดำเนินการผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ 1. โรงเรียนบ้านผือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ด้วย AI สู่การเรียนรู้เชิงรุกและยั่งยืนใช้แนวการสอนด้วยรูปแบบสมาร์ทโมเดลกระบวนการคิดขั้นสูง G-Path 5 Step และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI 2. นักเรียนมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 3. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดการสื่อสารการทำงานและการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 4. ระดับสมรรถนะของผู้เรียนมีระดับที่สูงขึ้นโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
1: ากการนำเสนอวิทยาโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวจังหวัดมหาสารคามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพพร้อมยกระดับการจัดการศึกษาสภาพแวดล้อมและการเรียนรู้อย่างรอบด้านค่ะ
2: และจากวิทยาของโรงเรียนบ้านผือจังหวัดศรีสะเกษนะคะซึ่งได้นำนวัตกรรม AI มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกพัฒนาทักษะการคิดการสร้างสรรค์และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัลค่ะ
1: สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะพบกับเรื่องเล่าข่าวนักเรียนในวันนี้นะคะจะพาไปพบกับโครงการสานฝันปั้นอาชีพโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีค่ะ
2: รับชมกันค่ะ

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะพวกเราจะพามาชมแหล่งเรียนรู
2: ้ของโครงการสานฝันเป็นอาชีพกันค่ะ
1: ไปกันเลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที
0: ่แตงเกษตร
1: โรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ปอนเนี่ยช่วยบอกเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ก่อนที่จะมาเป็นแหล่งเรียนรู้หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเมื่อก่อนนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รกร้างและไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยค่ะ
1: และด้วยวิสัยทัศน์ของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะได้ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้โครงการสานฝันเป็นอาชีพค่ะ
2: ฮะคืออะไรอ่ะ
1: งั้นเราไปฟังแนวคิดของท่านผู้อำนวยการกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะดิฉันวิชญานีบุญทวีผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรีสำหรับที่มาและแนวคิดของโครงการสานฝันปั้นอาชีพนั้นนะคะก็จะขอนำเรียนว่าโรงเรียนของเรานั้นไม่ได้แต่เน้นเพียงทักษะทางด้านวิชาการเท่านั้นนะคะแต่เรายังเน้นเกี่ยวกับเรื่องของทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสพท.ก็ได้มีนโยบายว่าให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนของเรานะคะมีพื้นที่ว่างเปล่าในการที่จะส่งเสริมทักษะทางด้านนี้ให้กับเด็กๆได้นะคะจึงเป็นที่มาในการที่จะมาบุกเบิกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการที่จะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ทักษะชีวิตเพื่อฝึกทักษะอาชีพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในอนาคตให้กับเด็กๆได้สร้างรายได้นะคะได้ทั้งความรู้และก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขนะคะจึงเป็นที่มาของโครงการค่ะโรงเรียนของเรานะคะมีการจัดการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะเรามีโรงเรียนอัจฉริยะมีการให้น้ำอัตโนมัติโดยผ่านแอปพลิเคชันมีการจัดระบบต่างๆที่สามารถให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับทางสมาร์ทฟาร์มซึ่งสร้างความรู้ให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะมีในเรื่องของการจำหน่ายทางออนไลน์ตรงจุดนี้ทำให้เกิดความแตกต่างจากทางทักษะที่แบบอื่นๆสำหรับเป้าหมายของโครงการนี้นะคะสุดท้ายโรงเรียนคาดหวังนะคะว่าโรงเรียนจะเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ทางด้านทักษะอาชีพเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เพื่อช่วยกันส่งเสริมนักเรียนของเราลูกๆของเราให้มีความรู้ทางทักษะอาชีพเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพและดูแลตัวเองในอนาคตได้ค่ะมีการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทนสารเคมีและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ขั้นตอนเพาะพันธุ์เมล็ดพืชการปลูกการเก็บผลผลิตตลอดจนไปถึงการจำหน่ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาแบบครบวงจรค่ะ
4: สวัสดีครับผมบุญช่วยปัญญัตินะครับปัจจุบันเป็นประธานชมรมผู้ผ่านการฝึกงานเกษตรจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้มาช่วยให้เด็กๆได้เรียนรู้การเกษตรเพื่อเป็นพื้นฐานที่จะเอาไว้ปรับใช้ได้ในอนาคตพอได้เล็งเห็นถึงว่าเด็กๆหลายคนนั้นขาดโอกาสในการที่จะเรียนต่อผมในนามปราท้องถิ่นนะครับได้มีโอกาสไปอบรมไปดูงานเรื่องการเกษตรทั่วประเทศนะครับก็เลยทำให้มีความรู้ด้านการเกษตรอย่างหลากหลายพอตัวเองสำเร็จแล้วถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับเกษตรกรเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือเด็กในโรงเรียนได้มีความรู้อย่างแท้จริงมีความตั้งใจอยากเห็นเด็กมีแปลงเกษตรได้เรียนรู้ก็เลยเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เลยครับมาแค่ไม่กี่เดือนก็ทำให้แปลงเกษตรของโรงเรียนที่เห็นนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับเทอมที่แล้วที่ผ่านมานี่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ทั้งหมดตก 20,000 กว่าบาทซึ่งตอนนี้เรามีเงินแปลงเกษตรของเราเองหมุนเวียนอยู่ในแปลงแล้วก็มาขยายเป็นแปลงโรงเพาะชำเป็นเมลอนนะครับซึ่งก็มีงบประมาณมาเสริมอีกซึ่งผอ.นั้นสนับสนุนเต็มที่ครับนี่คือความเป็นมาที่มาช่วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่าครับผม
5: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางรัชนีเชื้อจันสาหรือครูปุ้ยนะคะปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปจะเล่าถึงที่มาและความสำคัญของโครงการสานฝันปั้นอาชีพที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมซึ่งโรงเรียนเนี่ยได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่ปี2567ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาในปีแรกเราก็นำงบประมาณนี้มาทำโครงการร้านกาแฟบ้านดินค่ะซึ่งปีแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประสบความสำเร็จเด็กๆที่ทำโครงการได้ฝึกอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาไปก็สามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพของเขาได้จึงได้รับงบประมาณสนับสนุนต่อค่ะในปี2568ท่านผู้อำนวยการมีแนวคิดว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ด้านหลังนะคะด้านหลังด้านนี้ที่เราเห็นอยู่นะคะเมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมก็เลยเอางบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาทำเป็นแปลงเกษตรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการในพื้นที่นวัตกรรมต้องมีนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำเกษตรแนวใหม่นอกจากให้เด็กปลูกพืชผักแล้วยังต้องรู้จักการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกผักด้วยเราก็เลยใช้แอปพลิเคชันนะคะเข้ามามีส่วนร่วมทุกๆส่วนของเราจะผ่านการรดน้ำนะคะอัตโนมัติโดยใช้แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในอนาคตนะคะเราคาดว่าเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปเพื่อให้นักเรียนที่เข้ามาเรียนรู้ในส่วนนี้ได้รับความรู้มีทักษะแล้วก็สามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตของเขาได้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพิสาชื่อเล่นชื่อครูก๊อฟค่ะตำแหน่งครูผู้ช่วยสาระการงานอาชีพค่ะดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นครูผู้ดูแลแปลงเกษตรนวัตกรรมสานฝันปั้นอาชีพค่ะโครงการนี้นะคะเริ่มจากการที่โรงเรียนนะคะมีวิสัยทัศน์อยากจะทำพื้นที่รกร้างด้านหลังให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะโครงการสานฝันปั้นอาชีพเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรโดยนำเอาเทคโนโลยีการตลาดเข้าร่วมกันเพื่อมุ่งเน้นเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำความรู้ต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสามารถนำวิชาชีพทักษะอาชีพไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะ
2: แนวคิดโครงการสานฝันปั้นอาชีพของเราเป็นโครงการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตรเทคโนโลยีและการตลาดเข้าด้วยกันโดยเน้นเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงและอาจต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะและนี่ก็คือแหล่งเรียนรู้
1: จากพื้นที่รกร้างสู่โครงการสานฝันปั้นอาชีพค่ะ
6: ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิทยาในช่วงของเรื่องเล่าค่ะนักเรียนต้องขอชื่นชมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลานยาจังหวัดกาญจนบุรีมากๆเลยนะคะที่ได้ดำเนินโครงการสร้างฝันปั้นอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเอง

0: องได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากนักเรียนโรงเรียนและคุณครูมาฝากทุกท่านอีกมากมายค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ขอเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีกิจกรรมเด่นคุณครูดีนักเรียนเก่งได้ส่งเรื่องราวดีๆเพื่อเผยแพร่ในรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนโดยขอให้ส่งมาเป็นไฟล์วิดีโอความยาว 3-5 นาที
0: ค่ะทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะคะโดยขอให้ส่งมาตามที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเรื่องเล่าข่าวโรงเรียนได้หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เรายังมีเรื่องเล่าสำคัญนะคะให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในรายการเรื่องเล่าข่าวสพฐหลังเคารพธงชาติอย่าพลาดการติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสุชัญญาโคตรหวัง
1: และดิฉันรัชนีกรเนืองแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกับเราสองคนเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะกับรายการพฤหัสเช้าข่าวสปทค่ะพบกับพึ่งสื่อมวลดิมสีนะคะ
1: ค่ะและฟ้าวาสนาผุดพองค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมที่จะนำเสนอข่าวสารด้านการศึกษาครอบคลุมนโยบายการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและนวัตกรรมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับทราบไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและแน่นอนค่ะในทุกช่องทางการติดตามรับชมรายการของเราในวันนี้นะคะทุกช่องทางของโอเบกชาแนลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube Facebook Instagram หรือว่า TikTok นะคะรวมไปถึง www.obectv.tv ด้วยค่ะ
1: และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนกับ LINE OA ข่าวสปทค่ะทุกท่านนะคะจะได้รับข่าวสารแบบรู้เร็วรู้ก่อนถูกต้องชัดเจนสแกนQR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเราได้เลยนะคะ
0: ค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่เราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันเป็นประจำด้วยนะคะท่านผู้ชมทุกท่านคะมาจนถึงช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาค่ะ
1: และต่อเนื่องกับโครงการพระราชดำริการพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมลงแขกดำนาโรงเรียนบ้านบอนสปป.สุรินทร์เขต 2ขอเชิญรับชมค่ะ
0: ค่ะ

0: การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสร้างพื้นฐานการเรียนรู้จักวิถีชีวิตจริงปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักพึ่งพาตนเองและเติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความพอเพียง
1: โรงเรียนบ้านบอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2จัดกิจกรรมลงแขกดำนาสืบสานประเพณีสู่วิถีพอเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมและซึมซับคุณค่าของการทำงานร่วมกันอันเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตในสังคมไทยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนทั้งความมีวินัยความรับผิดชอบความเสียสละความสามัคคีและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการร่วมใจลงแขกดำนาซึ่งเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงวิถีแห่งการแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลของคนในชุมชน
2: โรงเรียนบ้านบอนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด64คนคนในชุมชนบ้านบอนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำเขียนยางและทำนาการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดี
3: ท่านจะเห็นได้จากกิจกรรมลงแขกดำนาสื่อสารภูมิปัญญาสู่วิถีพอเพียงคนในชุมชนผู้ปกครองนักเรียนต่างให้ความร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมช่วยสอนลูกนักเรียนดำนาปักต้นกล้าและที่สำคัญนักเรียนได้เรียนรู้ความรักความสามัคคีความเชื่อมโยงกันจากต้นแบบที่ดีของคนในชุมชนแขกดำนาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำงานให้เสร็จแต่เป็นห้องเรียนกลางแจ้งที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นจากการปฏิบัติจริง
4: แต่เป็นการผูกพันผูกความรักความสามัคคีที่ช่วยรักษาความมั่นคงทางอาหารและวัฒนธรรมของชุมชน
5: กิจกรรมการลงแขกดำนาเป็นกิจกรรมที่สามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายวิชาซึ่งโรงเรียนบ้านบอนของเรานะคะได้นำกิจกรรมนี้มาบูรณาการกับรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้คุณครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้เรื่องการลงแขกดำนาสืบสานประเพณีสู่วิถีพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริงและยังเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
6: มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ให้กับลูกหลานทางในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงและอยากให้เขาได้พื้นฐานของการทำนาจะต้องมาจากตรงใดยังไงเพื่อเป็นแนวทางสร้างชีวิตให้กับอนาคตของตัวเองเบื้องต้นให้ความรู้กับนักเรียนส่วนที่สองให้ความสามัคคีกับคนในชุมชนโรงเรียนบ้านบอนนั้นได้ปลูกฝังแนวทางให้กับลูกหลานเพื่อเป็นแนวทางเพื่อดำรงชีวิต
7: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีคุณตามาสอนการดำนาที่ถูกต้องค่ะ
8: นอกจากนี้นะคะเรายังได้เห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวนาและความสามัคคีสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวนาทุกคนค่ะ

และนี่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จของโรงเรียนบ้านบอนนะคะสพป.สุรินทร์เขต2ค่ะที่ได้มีการขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10ลงสู่การปฏิบัตินะคะผ่านกิจกรรมลงแขกดำนานะคะเพื่อเป็นการปลูกฝังทักษะนะคะแล้วก็ความสามัคคี

0: รวมไปถึงเด็กๆก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้วยนะคะว่าจริงๆวิถีชีวิตของตัวเองเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตกันแบบไหนยังไงนะคะเพื่อเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ทำให้เด็กๆสามารถที่จะวางอนาคตต่อได้ค่ะน้องฟ้าว่าเมื่อเรียนจบแล้วเราจะทำอะไรแบบไหนยังไงแล้วก็เรามีทักษะแบบนี้ขึ้นมาเราจะนำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดยังไงให้กับชุมชนของเราด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะในช่วงต่อไปนะคะขอเชิญพบกับรองพัทรวรรณพัทรบวรบุตรรองเลขาธิการกปท.ค่ะประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพและความหน้าของครูและผู้บริหารสถานศึกษาวางรากฐานการเงินสู่เส้นทางของทางผู้บริหารอย่างมืออาชีพค่ะของสพม.สมุทรสาครสมุทรสงครามเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สพม.ผ่อนคลายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสมุทรสาครและสพม.สมุทรสาครสมุทรสงครามเสริมสร้างวินัยทางการเงินครูวางรากฐานความมั่นคงป้องกันปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนนายพิเชษฐ์ โพธิ์ภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมุ่งเน้นการลดภาระหนี้ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและวินัยทางการออมเพื่อให้ครูสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการเงินและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการช่วยเหลือครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพและความก้าวหน้าของครูและผู้บริหารสถานศึกษาวางรากฐานการเงินสู่เส้นทางผู้บริหารมืออาชีพหอประชุมช่อโพทะเลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยซึ่งจัดขึ้นโดยนายอุดมสมพร้อมประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสมุทรสาครและนางวิไลออกกิจวัตรประธานส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาสมุทรสงครามรวมกับนายมินประจวบวันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาครสมุทรสงครามเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาโดยกล่าวถึงความสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มรับราชการการวางแผนการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและการเตรียมความพร้อมด้านการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณผ่านการออมและการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.รวมทั้งเน้นย้ำว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาหนี้สินครูควรติดตามดูแลและให้คำปรึกษาครูในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดพิพัฒน์วัฒนเสถานคุณผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสนค.เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการหนี้และการวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยถ่ายทอดแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินผ่านหลักการคิดก่อนใช้วางแผนก่อนกู้อ้อมอย่างสม่ำเสมอและลงทุนเพื่ออนาคตพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารรายรับรายจ่ายการจัดลำดับภาระหนี้ความเสี่ยงของการเป็นผู้ค้ำประกันการบริหารหนี้สหกรณ์และการวางแผนการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิตหลังเกษียณผู้เข้าอบรมสะท้อนว่าเนื้อหามีความใกล้ตัวเข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลการลดความเสี่ยงในการก่อหนี้และการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านการเงินและป้องกันการเกิดปัญหาหนี้สินของครูตั้งแต่ต้นทางตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0: ค่ะต้องขอขอบคุณท่านรองพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิด้วยนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเพราะว่าท่านจะเป็นอีกหนึ่งผู้บริหารนะคะที่ผลักดันนะคะนโยบายของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญนะคะของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ของสปท.เองด้วยนะคะที่จะต้องเป็นการสร้างวินัยนะคะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนด้วยค่ะค่ะไปต่อเนื่องกันนะคะกับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะวันนี้ คะสำหรับการประกวดวงดนตรีสยามมิวสิก Yamaha Present VR Sneaker 8 Thailand Brand Competition 2024ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองภัทรวรรณ ภัทรบวรวุฒิท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะวันนี้มาพร้อมกับคุณพรเทพภูมิพฤกษ์ค่ะท่านผู้จัดการทั่วไปนะคะฝ่ายเครื่องดนตรีคอมโบนะคะและอิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ดของบริษัทสยามดนตรี Yamaha จำกัดที่วันนี้จะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถึงระเบียบของการประกวดวงดนตรีนะคะคุณสมบัติสำหรับน้องๆที่สามารถจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เขียวนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้บริหารคณะครูนักเรียนที่รักทุกท่านค่ะวันนี้สปท.เราเองนะคะมีความยินดีแล้วก็ดีใจมากๆเลยวันนี้เรามีเรื่องดีๆมาบอกเล่าให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่เขียวอีกครั้งนึงนะคะ
0: สวัสดีคร
1: ับแล้วก็อยากจะให้พี่เขียวได้มาพูดถึงว่าวันนี้โครงการดีๆของยามาฮ่านะคะซึ่งพี่เขียวเองเป็นตัวแทนของบริษัทยามาฮ่าไทยแลนด์จำกัดนะคะซึ่งวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่อยากจะมาบอกเล่าให้กับลูกๆนักเรียนโรงเรียนที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีนะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะมาช่วยกันในการทำเรื่องในการสร้างสรรค์นะคะในความสามารถที่เด็กนักเรียนของเรามีในโรงเรียนของเราก่อนอื่นต้องขออนุญาตพี่เขียวว่าอยากจะให้บอกเล่าที่ไปที่มาของการโครงการนี้ค่ะเชิญค่ะ
0: ได้ครับก็ผมขออนุญาตแนะนำชื่อโครงการก่อนเลยกันนะฮะช
1: ื่
0: อเราใช้ชื่อมันว่าสยามมิวสิกยามาฮ่าพรีเซนต์นะครับ PR Sneaker Aid Thailand Band Competition นะ2026
1: คร
0: ับ โครงการนี้คือมันเริ่มมาจากที่ว่าคือหนึ่งบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าเนี่ยจริงๆเราจัดงานประกวดวงดนตรีของระดับมัธยมแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะต่อยอดทำให้เด็กไทยเราอะไปได้ไกลมากกว่าเราแข่งกันเองเล่นกันเองดูกันเองในประเทศแล้วจะไปยังไงที่จะพาเด็กเราไป go inter บ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่บังเอิญว่าพอดีทางท่านผู้ใหญ่ก็แนะนำบอกว่าเออจริงๆในที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีรายการของ Sticker Aid แบรนด์ competition ซึ่งอันเนี้ยเขาเริ่มขยายนะครับจริงๆอ่ะทาง Sticker Aid อ่ะเขาจัดของเขามาตั้งแต่ปี1979นะครับโอ้โหค่อนข้างเยอะคือไม่ง่าย47ปีมาแล้วที่เขาจัดนะครับนี่บังเอิญว่าพอเขาจัดมาได้มาหลายปีมากเขาอยากขยายไปในความร่วมมือในเอเชียเขาก็เลยไปเริ่มที่ไต้หวันไต้หวันก็ค่อนข้างสักเซสนะครับก็เลยมามองที่เมืองไทยเราเรียกว่าเรามองว่าแล้วเขาก็มองว่ายามาฮ่ามีชื่อไทยแลนด์เราอ่
1: ะ
0: แต่เสียงตียามาฮ่าที่เมืองไทยเรามีความพร้อมนะครับก็เลยได้มีการพูดคุยกันนะครับปรากฏว่าผมเองก็รับหน้าที่เป็นหัวเรือในการที่จะต้องแปลงในส่วนของกฎกติกาเด็กๆก็แล้วแต่แล้วเรามองว่าเออมันก็น่าจะเข้ากับเด็กของเราได้นะครับก็เลยเริ่มเวิร์กกัน
1: วันนั้นที่ทางรองจิ๊บเองได้มีโอกาสไปที่บริษัทนะคะเรามีการแถลงข่าวแล้วเราก็เห็นว่านอกจากยามาฮ่าแล้วเรายังมีความร่วมมือจากอีกหลายๆที่ด้วยกันหลายๆบริษัทด้วยกันที่มาช่วยสนับสนุนงานนี้ถูกต้องไหมคะพี่เขียวคะ
0: มากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆนอกเหนือจากคือโอเคในส่วนของมิกกี้มิวสิกมิไรอันนี้จะเป็นเจ้าของแบรนด์คำว่า Sneaker Age นะครับเราก็จะมีในส่วนของบริษัท Amuse Amuse เนี่ยจะเป็นบริษัทที่เหมือนกับว่าเป็นเอเจนซี่ของนักแสดงทางญี่ปุ่นนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์ส่วนหนึ่งของเราด้วยในการที่หนึ่งจริงๆอ่ะคือเขาอยากจะเข้ามาเฟ้นหา

0: หรือเขาต้องการที่จะเผยแพร่ในส่วนของ J-POP หรือ J-ROCK ใดๆก็แล้วแต่นะในประเทศไทยของเรานะครับแล้วเขาก็มองหาได้ศิลปินของเมืองไทยเราด้วยนะครับก็เขาก็เลยขอว่าเขาอยากสนับสนุนพาวง J-POP เกิดเข้ามาแสดงด้วยนะครับก็เลยในงานนี้เนี่ยก็จะมีวงดนตรีจากทางญี่ปุ่นนะฮะบินตรงมาเล่นเป็นคือฟูลคอนเสิร์ตที่ตอนวันรอบชิงชนะเลิศนะครับเดี๋ยวคงได้ไล่เรียงกันนะ
1: ใช่ค่ะแล้วในรอบชิงชนะเลิศพื้นที่ที่เราใช้ก็เป็นพื้นที่ที
0: ่โอ้โหก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลเวิลด์นะครับหล
1: ัง
0: จากที่ผมได้ไปพรีเซนต์ให้ทางเซ็นทรัลเวิลด์รู้จักว่าซิงเกิลเอทคืออะไรเขาเห็นว่าโอ้โหก็น่าจะเป็นงานใหญ่ที่เขาน่าจะสนับสนุนเราได้นะครับ
1: ใช้ลานเซ็นทรัลเวิลด์เลยต้องไหมคะ
0: ใช้ลานเซ็นทรัลเวิลด์ได้หน้าลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยเขามอบให้เรา4วันก็ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลเนาะก็จะเป็นในส่วนของไทยยามาฮ่ามอเตอร์นะครับมอบจักรยานยนต์มาให้เรา6คันนะครับเดี๋ยวได้ไปไล่เรียงในรายละเอียดกันนะครับ
1: งั้นต้องเบื้องต้นต้องถามถึงหลักเกณฑ์ค่ะว่ามีรุ่นมีการจำกัดอายุหรือเปล่านะคะหลักเกณฑ์และคุณสมบัติต่างๆที่โรงเรียนจะสมัครเป็นอย่างไรบ้างคะพี่คะ
0: โอเคได้ครับผมก็ในส่วนของกฎกติกานะครับก็คือจริงๆวงดนตรีนะครับจะต้องเป็นวงที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษานะครับนะครับที่ยังเรียนอยู่ในไม่ว่าจะเป็นในสังกัดสพท.นะครับอันนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะในส่วนของโรงเรียนสามัญโดยทั่วไปนะครับโดยที่อายุนะครับเราจะนับอายุนะครับตั้งแต่1มกราคม2551นะครับจนถึง31ธันวาคม2557นะครับขออนุญาตย้ำนะครับ1มกราคม2551ถึง31ธันวาคม2557นะครับอันนี้เพิ่งปรับเปลี่ยนนะครับผมเพิ่งได้มีโอกาสคุยกับทางซิงเกิลเอทของทางเจแปนเนี่ยก็เลยรับความสนใจจากทางโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็เข้ามาสอบถามคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนับปีไม่เหมือนเราญี่ปุ่นจะนับปีของเขาคือ1เมษายนแล้วไปสิ้นสุดคือ31มีนาส่วนของเราจะเริ่มนับ1มกราคมจะไปถึงสิ้นสุด31ธันวาคมเพราะนั้นเด็กของเราบางส่วนเนี่ยถ้านับตามแบบญี่ปุ่นจะเข้าประกวดไม่ได้นะครับก็เลยขออนุญาตไปเปลี่ยนวันตรงนี้นิดนึงนะครับจะเป็น1มกราคมจะไปถึง
1: 31
0: ธันวาคมอันนี้เมื่อวานก็น้องๆที่ถามมานะครับทีมงานก็ได้ตอบท่านไปแล้วนะครับว่าสามารถที่จะร่วมได้นะครับอันนี้ส่วนถ้าเลยปีไปอันนี้อายุเกิน18เนี่ยอาจจะไม่ได้นะครับอ
1: ัน
0: นี้นะครับแล้วก็ยังกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ศึกษาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้ที่สำคัญมากนะครับถัดมานะครับต้องเดินจากนี้นะครับทางโรงเรียนเองเนี่ยนะครับเราจะเน้นให้ในนามของโรงเรียนนะครับ1โรงเรียนส่งได้1วง
1: ใช่มั้ยคะ
0: นะครับ1วงก็พูดง่ายๆจริงๆอ่ะคอนเซ็ปต์หรือความตั้งใจของทางซิลิเกอร์เอทเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจำนวนสมาชิกวงและมีคุณครูฝึกสอนเท่านั้นเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่านี่คือจะเป็นตัวแทนของวงที่อยากให้ชมรมดนตรีของโรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันนะในมุมมองของคนญี่ปุ่นคือว่ามันไม่ใช่แค่คนเล่น5-6คนหรือ8คนที่เรานั่นนะฮะเขาจะต้องอยากจะมีให้เด็กอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสคิดอ่ะชุดนักแสดงหรือคิวการแสดงหรือเพลงต้องหาเพลงมานะต้องหาโน้ตมาให้เพื่อนเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะจะมาในนามโรงเรียนแล้วจะมาในนามชมรมดนตรีเพราะนั้นเราก็จะมีทั้งชื่อวงนะฮะแล้วก็จะมีชื่อโรงเรียนด้วยนะครับเพราะนั้นโรงเรียนก็มีเบเนฟิตนะครับสมาชิกในวงนะครับเราให้นะครับไม่ต่ำกว่า3คนจนกระทั่งไปถึง8คนนะครับ8คนนะครับแล้วต้องมีผู้ควบคุมวงที่เป็นอาจารย์ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ผู้ควบคุม1ท่านนะครับอันนี้จะมีอยู่ในใบสมัครน้องๆต้องกรอกใบสมัครนะครับด้วยชื่อจริงนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต้องมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรองมานิดนึงนะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวบางทีเอาเด็กอายุเกินหรือเด็กที่จบไปแล้วหรือเด็กที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยใดๆก็แล้วแต่คือเราป้องกันว่าเราไม่อยากให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็อยากจะให้ท่านผู้อำนวยการเนี่ยเซ็นรับรองมาว่าอ่ะเป็นเด็กในสังกัดท่านจริงเราก็โอเคละไม่มีปัญหาอะไรในตรงนี้นะครับแล้ววงดนตรีนะครับก็ต้องเป็นวงที่มีนักร้องนะครับจับกัน3คนอะไรก็ได้นะต้องมีนักร้องนะครับระยะเวลาของทางเพลงนะครับก็ไม่ต่ำกว่าประมาณ 3-5 นาทีนะครับไม่ควรเกิน5นาทีทำไมเราต้องฟิกเพราะเนื่องจากว่าเวลาที่เป็นโชว์สมมติถ้าไปประกวดที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องไปเป็นโชว์ม ันก็จะเป็นโชว์ที่อยู่ในเวลาที่เขาเคยเข้ากำหนดไว้นะครับแล้วแบบนี้ครับตำแหน่งกรองนะไม่ควรมี2คนหมายถึงว่ากองชุดไม่ควรมี2กองชุดนะฮะไม่ควรมี2อันซึ่งจริงๆแบรนด์ทั่วไปก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับในส่วนของเพลงมือกีตาร์ไม่ควรมีเกิน2คนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตไล่ไปตามนี้นะครับห้ามเล่นเพลงเมดเล่นะครับเอาเพลงนู้นมาต่อเพลงนี้เพลงนั้นเพลงอะไรครบ5นาที
1: ก็ไม่
0: เป
1: ็
0: นไรเพลงนะครับเป็นเพลงโคเวอร์หรือเป็นเพลงที่แต่งเองก็ได้นะครับโดยเฉพาะน้องๆสมัยนี้คือมีความสามารถมากๆครับอาจารย
1: ์
0: แล้วก็อยากจะนำเสนอผลงานตัวเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วอาชมรมอาจจะมีน้องๆที่แต่งเพลงคนนึงเอามาเอาเพลงมาให้เพื่อนเล่นอะไรเงี้ยก็ยินดีนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นนะครับต
1: ้
0: องไม่เป็นเพลงที่หมายถึงว่าก็ไม่มีเครื่องช่วยอ่ะไม่มีซีเควนเซอร์ไม่มี data ไม่มีอะไรก็แล้วแต่ขออนุญาตใช้ศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับคือเล่นสดง่ายๆคือเล่นสดนะครับ
1: เล
0: ่นสดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอนะครับการประกวดของเราเนี่ยบันทึกวิดีโอคือง่ายมากครับกล้อง1ตัวได้เลยครับใช้กล้อง1ตัวเลยก็ได้นะครับหรือถ้าอยู่ในห้องซ้อมมีไมโครโฟน1ตัวอัดเข้ามาสู่มิกเซอร์ที่ไม่ต้องแยกแทร็กนะครับที่ไม่ต้องแยกแทร็กก็ได้เหมือนกันนะครับก็อัดรวมมาเลยนะครับแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ใดๆก็แล้วแต่อาจจะไม่ต้องจัดแสงอะไรใดๆง่ายๆเลยครับเป็นง่ายๆเลยเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงในการประกวดได้ง่ายๆเลยนะครับพอสมมติเราอัดวิดีโอแล้วอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วก็unlisted ก็คือยังไม่ต้อง public นะฮะมีนะยังไม่ต้อง public นะครับแล้วก็ส่งลิงก์เนี้ยเข้ามาที่เรานะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่น้องๆสามารถที่จะเข้าไปสมัครหรือเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครใดๆก็แล้วแต่นะครับเราจะใช้ชื่อว่านะครับเป็นสยามมิวสิกเมมเบอร์นะครับคำว่า member เนี่ยเติม s นิดนึงฮะ siammusicmembers นะครับ .com นะครับ siammusicmember.com นะครับเดี๋ยวก็จะมีทางนี้ขึ้นให้นะครับแล้วก็ช่องทางของที่เราประชาสัมพันธ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็แล้วแต่นะเราก็จะมีในส่วนของตัวนี้แปะไว้อยู่แล้วน้องๆสามารถเข้าไปคลิกและศึกษาดูนะครับหรือสงสัยประการใดนะครับทักใน inbox chat มาก็ได้หรือทักเข้ามาในเพจของ Yamaha Music Thailand ใดๆก็แล้วแต่ที่เห็นนี่นะทักเข้ามาถามทางเรามีทีมงานคอยตอบให้อยู่แล้ว
1: ครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันไหนนะคะ
0: เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้มีโรงเรียนเริ่มสมัคร
1: แล้วเริ่มสมัครมาแล้วถูกต้องไหมคะ
0: จนกระทั่งถึงวันที่19สิงหาคมนะครับ
1: 13กรกฎาคมถึง19สิงหาคมนะคะ
0: นะครับ2569นี้นะครับปิดรับสมัครเวลา15นาฬิกาตรงนะครับ 15.00 นตรง
1: วันที่19นะคะ
0: ดูเวลาที่ส่งมาเป็นหลักโอเคประมาณนี
1: ้เมื่อส่งมาแล้วเนี่ยทางบริษัทสยามาฮ่าจะคัดเลือกใช่ไหมคะเพ
0: ื
1: ่อที่จะส่งต่อในรอบภูมิภาค
0: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับ
1: แล้วในรอบภูมิภาคมีการกำหนดวันหรือยังคะ
0: รอบภูมิภาคมีกำหนดแล้วนะครับหลังจากที่รับสมัครคลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะฮะทั้งของสยามาฮ่าเองและเป็นแขกผู้คนภายนอกนะครับที่ได้รับการยอมรับเนี่ยเข้ามาคัดเลือกนะคลิปวิดีโอภาคละ12วงนะครับแล้วก็มาแข่งขันในรอบแสดงสดกันเนี่ยวันที่11 12 13กันยายนนะครับที่ลานกิจกรรมหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ12 13 11 12
1: 12 13กันยายนนะคะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราก็จะแจ้งรายละเอียดให้อีกครั้งนึงนะครับทีเนี้ยน้องๆที่ได้รับการเข้ามานะครับเวลาเข้าประกวดเนี่ยครับก็จะเป็นเวลาเย็นแต่ช่วงเช้าเนี่ยเราจะมีในส่วนของการจัดเวิร์กช็
1: อ
0: ปจากศิลปินของเรานะครับการจัดเวิร์กช็อปของศิลปินของเราแล้วก็ให้พบปะกรรมการด้วยกรรมการอยากเห็นอะไรแบบไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็จะทำการแสดงเตรียมนัดแนะผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้ฟังประสบการณ์จากพี่ๆที่เป็นนักดนตรีมืออาชีพจริงๆนะครับอันนี้เราก็โปรไวไว้ที่อาคารเสียงปทุมวันเฮาส์นะครับอันนี้ก็เพื่อให้น้องๆได้รับประสบการณ์แล้วก็เข้าใจเคลียร์รวมไปถึงท่านอาจารย์ด้วย
1: ค่ะ
0: เพื่อจะได้นี่นะคร
1: ับ เดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยนะคะในเว็บไซต์ของเราก็จะมีรายละเอียดที่ครบถ้วน
0: น
1: ะคะที่สำคัญค่ะพี่เขียวคะรางวัลนะคะรางวัลนะคะชนะเลิศในการประกวดครั้งนี
0: ้
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: รางวัลนะครับ อ
1: ัน
0: นี้รางวัลนี้ค่อนข้างสำคัญมากนะฮะรางวัลนะครับรอบ คัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกเนี่ยจริงๆอ่ะหลายๆน้องๆหลายคนก็อาจจะไม่ต้องกังวลนะครับเราจัดรอบคัดเลือกที่กรุงเทพก็จริงอยู่นะครับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีค่าพาหนะเดินทางให้นะครับอาจารย
1: ์ดูแลการเดินทางนะคะ
0: การเดินทางครับก็ถ้าเป็นโรงเรียนจากทางภาคต่างๆเนี่ยนะครับเราให้วงละ 5,000 บาทนะครับก็มารับที่เราได้เลยครับมาถึงรายงานตัวก็รับเป็นเงินสดให้เลยครับแล้วก็ในเขตกรุงเทพมหานครเราจะสนับสนุน 3,000 บาทต่อวงนะครับมันแล้วก็รางวัลนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยรอบภูมิภาคเนี่ยในแต่ละภาคเนี่ยชนะที่1นะครับจะเป็นเงินสด 10,000 บาทนะครับ
1: ค
0: ่ะแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์นะครับ Yamaha รุ่นนะฮะ Fazio นะครับอันนี้ของทางไทย Yamaha Motor มอบมาอันนี้จะเป็นส่วนของทางโรงเรียนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นส่วนของทางโรงเรียนทางเรียนก็ได้รับส่วนนี้ไปนะครับรางวัลที่2นะครับจะเป็นเงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาทนะครับแล้วก็เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาทนะครับแล้วก็ที่3นะครับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับเราก็จะคัดเลือกจากแต่ละภาคเนี่ยแต่ละภาคมาภาคละ3วงนะครับ3วงมีทั้งหมด5ภาคจะเข้ารอบสุดท้ายเนี่ย15วงครับผมจะเข้ารอบสุดท้ายมา15วงไปถึงตรงนั้นก็จะมีค่าพาหนะมาอีกจะมอบให้นะครับก็จะเขตต่างจังหวัดก็ 5,000 บาทนะครับแล้วก็เขตกรุงเทพก็ 3,000 บาทเช่นเดิมนะครับแล้วก็เงินรางวัลรอบชิงชนะเลิศนะครับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะครับจะได้เงินสด100,000บาท
1: 100,000บาท
0: 100,000บาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์ Yamaha นะครับจะ Nmax นะฮะมูลค่านะครับ 98,500 นะครับอีก1คันอันนี้จะมอบให้ทางโรงเรียนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของกิฟต์วอเชอร์เครื่องดนตรีของ Yamaha นะครับที่ให้มอบให้โรงเรียนอีก 100,000 บาทนะครับนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีอื่นๆอีกอย่างเช่นสาบฉาบซิลเจียนอันนี้เป็นฉาบที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับได้มอบฉาบชุดฉาบมาเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์กรองนะฮะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมอบอีก 30,000 กว่าบาทนะครับแน่นอนครับรางวัลที่1ก็จะได้ไปแข่งต่อรอบซิกเกอร์แกรนด์ไฟนอลนะฮะที่โอซาก้านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับระบุวันเรียบร้อยนะฮะรอบชิงประเทศไทยของเราเนี่ยวันที่10ตุลาคม
1: คร
0: ับวันที่10ตุลาคมน
1: ะ
0: แล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับที่ญี่ปุ่นที่โอซาก้าที่ญี่ปุ่นเนี่ย27ธันวาคม
1: โอ้โหฤดูหนาวอากาศ
0: ดีมากนะครับหลายๆท่านยิ้มเลยมีหลายท่านยิ้มเลย
1: นะคะ
0: นะครับก็ไม่เขาเรียกว่าน้องๆก็อยากไปเนา
1: ะ
0: ทีมงานผมก็อยากไปเสนอตัวกันหน้าดู
1: เชื่อว่านอกจากรางวัลที่เราได้ยินจากพี่เขียวพูดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะก่อให้เกิดประสบการณ์นะคะของเด็กๆแล้วก็ได้มีการพบปะได้มีการแข่งขันมีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเชื่อว่าในทุกๆเวทีเนี่ยน่าจะมีแมวมองนะคะหรือว่าทางเจ้าของค่ายเพลงค่ายต่างๆอาจจะไปได้เห็นถึงแววของน้องๆนักร้องนำนักดนตรีและที่สำคัญถ้าไม่มีเครื่องดนตรีมาด้วยเนี่ยทาง Yamaha ก็มีเครื่องดนตรีไว้อยู่แล้วถูกไหมคะในการที่มาแข่งขันในแต่ละรอบก็ไม่ต้องขนจากที่โรงเรียนมานะคะ
0: ก็ขออนุญาตเรียนแยกเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับนี่เหมือนที่ผมบอกนะฮะอย่างบริษัทอย่างที่ก็เป็นเอเจนซี่หรือเป็นค่ายเพลงเนี่ยที่ชื่อว่าเอมิลเนี่ยญี่ปุ่นคือเขาก็มาจริงๆเขาตั้งใจมาศิลปินแต่เขายังพูดไม่ได้เพราะเขาไม่ทราบว่าศักยภาพเด็กไทยเราไปมากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้อันแรกนะครับอันที่สองครับคือในส่วนของค่ายเพลงที่เป็นพาร์ทเนอร์เป็นเอาไปเรียนตรงๆเป็นเพื่อนๆเราพวกนี้คือเราก็เชิญมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ออกตัวมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามาดูนะครับมาชมแน่นอนอันนี้ผมบอกจริงๆแล้วก็เนื่องจากว่าพอเป็นงานจัดเกียรติของเราเนี่ยเรามีมีเดียพาร์ทเนอร์ที่เป็นที่เราเป็นแคทเรดิโอแคทเรดิโอเนี่ยคือผมว่าหลายๆท่านก็โตกับแคทเรดิโอเหมือนที่ผมโตมากแคทเรดิโอก็จะมีคนที่อยู่ในแวดวงในส่วนของดนตรีเนี่ยเข้ามาร่วมดูแต่ง่ายๆมีแมวมองมาอยู่แล้วนะครับเราก็คือมีแมวมองใหม่แล้วผมอาจจะไม่ได้นำเสนอรายละเอียดให้ทราบมากมายนะครับก็ขอเรียนแจ้งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็กรรมการนะก็เรียนว่ากรรมการผมใช้แน่นอนนะมีของ Yamaha ที่ส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องการเนี่ยก็เป็นบุคคลหรือท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ ที่ได้รับการยอมรับนะครับของสังคมด้วยนะครับที่มีความรู้ความสามารถจริงๆครับและแน่นอนครับจะเป็นของท่านประธานใหญ่ของทางซีเกตเข้ามาเป็นประธานด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้ขอให้มั่นใจว่าการบริสุทธิ์ยุติธรรมแน่นอนนะครับและแน่นอนครับในงานอย่างรอบชิงชนะเลิศที่เมืองไทยเรานะวันที่10ตุลาคมเนี่ยเราจะมีวงดนตรีนะที่ว่าโฟลิวนะครับที่เป็นวง J-Rock Band นะครับมาเป็นฟูลคอนเสิร์ตให้เลยนะครับตอนนี้ก็จองตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยนะครับเหลือรอทำวีซ่าให้ถูกต้องก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยดีไม่น่ามีอะไรนะครับคือการประกวดครั้งนี้เราไม่ได้มองแค่ว่าผลแพ้ชนะนะครับแต่เราอยากให้เกิดว่าอย่างเป็นคอมมูนิตี้ของนักเรียนของโรงเรียนหลายๆโรงเรียนน้องๆได้มารู้จักกันน้องๆได้มาร่วมทำงานกิจกรรมกันนะฮะ
1: เป็นเวทีที่
0: ทำให้เป็นเวทีที่ทำให้ลูกหลานของเรานะครับได้แสดงออกอย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถที่จะต่อยอดนะครับพัฒนาในส่วนของด้านดนตรีเนี่ยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศอย่างที่เรารับทราบกันครับผมคิดว่าเด็กไทยเราไม่ได้แพ้คือเด็กชาติไหน
1: น้องเนเน่ก็สร้างปรากฏการณ์ให้เราเห็นนะคะว่าเด็กไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกเราเชื่อว่าในห้วงเวลาอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้นะคะเราจะเกิดปรากฏการณ์นะคะกลุ่มนักเรียนอีกหลายๆคนที่จะมาแสดงศักยภาพให้เราเห็นในงานนี้นะคะส
0: ว
1: ทเราต้องขอบคุณนะคะยามาฮ่ามาที่ให้โอกาสกับเด็กของเรานะคะขอบพระคุณพี่เขียวนะคะท่านพรเทพภูมิพฤกษ์นะคะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครื่องดนตรีคอมโบและอิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ดนะคะของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดค่ะในวันนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่แล้วก็คุณครูลูกๆนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เรามีโอกาสดีๆที่จะมีเวทีที่เราจะช่วยกันแสดงศักยภาพให้เกิดขึ้นให้ชาวโลกได้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกนะคะรอพบกันในเวทีการแข่งขันของสยามดนตรียามาฮ่าค่ะขอบคุณพี่เขียวแล้วก็ฝากขอบคุณถึงบริษัทด้วยนะคะ
0: ค่
1: ะขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ค่ะต้องขอขอบคุณรองพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการกปทค่ะและคุณพรเทพภูมิพฤกษ์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครื่องดนตรีคอมโบและอิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ดค่ะของบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าจำกัดค่ะซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะคะก็จะทำให้น้องๆได้โชว์ศักยภาพกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมประสบการณ์สั่งเสริมประสบการณ์แล้วก็มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจค่ะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนไปถึงวันที่19สิงหาคม2569นะคะแล้วก็ประกาศผลวันที่28
3: สิงหา
2: ใช่เองค่ะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางผ่านทางเว็บไซต์ของ siammusicmember.com ค่ะแล้วก็เป็นของทาง Yamaha Music Thailand นั่นเองค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจก็สมัครได้หรือว่าใครที่มองเห็นว่าอุ๊ยเพื่อนเรามีแววก
3: ็สามาร
2: ถใช่มั้ยส่งไปให้ได้นะคะ
3: อยากไปเหมือนกันนะอายุเกิน ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราส่งเด็กๆไปให้นะคะให้ไปโชว์ศักยภาพทางด้านดนตรีกันดีกว่านะคะ
2: ในช่วงต่อไปนะคะพามาแบบว่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันป่ะ
3: แม่ไม้มวยไทยคือแบบต้อง
2: เอ๊ะ
3: ทำงั้นเลยใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะ
3: ไปที่ไหนคะ
2: สกูลทัวร์ EP 5นะคะแม่ไม้มวยไทยโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาค่ะสพปตราดนะคะเขต2ค่ะ
3: สพปตราดเขต2
2: เรื่องราวนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงคะเชิญรับชมค่
3: ะ
4: ทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับอ้อยอ้อยนะคะในรายการสกูทัวร์ในหนึ่งมุมเล็กๆของจังหวัดตากท่ามกลางหุบเขาอำเภอท่าสองยางมีโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและรอยยิ้มเด็กๆนั่นก็คือโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาแห่งนี้

ของที่นี่นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการสอนวิทยาศาสตร์และทักษะอาชีพให้เด็กๆได้มีความพร้อมสำหรับในอนาคตค่ะที่สำคัญที่นี่เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริด้วยนะคะเป็นโรงเรียนพิเศษขนาดใหญ่เลยเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล2จนถึงม.6เลยนะคะและสิ่งที่น่าสนใจคือมีห้องเรียนแบ่งเป็น7สาขาวิชาชีพพร้อมห้องพิเศษอีก1ห้องให้นักเรียนได้สามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความฝันโรงเรียนบ้านหน้าสลิดหลวงวิทยาโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เรียนแต่ยังเป็นศูนย์กลางของโอกาสสำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่อาจมีอุปสรรคการเดินทางทางภูมิศาสตร์หรือทรัพยากรเพราะตั้งอยู่ใจกลางธรรมชาติกันเลยทีเดียวตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากล่าสุดมีจำนวนนักเรียนหลายพันคนกันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าเป้าหมายของโรงเรียนคือการเป็นโรงเรียนที่มีบทบาทเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับพื้นที่ห่างไกลและให้โอกาสการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชุมชนเมื่อครั้นเริ่มต้นโรงเรียนก่อตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2511โดยคุณสุเถียรนิรันดรเกียรตินายอำเภอท่าสองยางได้มอบหมายสำคัญให้นายจันเทพประทุมดำเนินการก่อสร้างชั่วคราวซึ่งเปิดทำการเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ. 2511แรกๆโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเลยยังมีขนาดเล็กและทรัพยากรจำกัดมีนักเรียนเพียง24คนนั่นเป็นเพราะอยู่ในชุมชนบ้านแม่สลิดหลวงที่ยังต้องพัฒนาเรื่องอาคารเรียนการเข้าถึงของครูและทรัพยากรทางการศึกษาอีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นโรงเรียนได้มีการพัฒนาขยายระดับชั้นเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมปรับปรุงอาคารโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นเป็นเพราะส่วนหนึ่งโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนครูและผู้ปกครองเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติโดยเฉพาะในจังหวัดตากที่มีสภาพภูมิศาสตร์พิเศษโดยห้องเรียนจะแบ่งเป็นบ้านๆซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน7สาขาได้แก่ห้องเรียนบ้านแม่สลิดน้อยห้องเรียนสาขาธรรมศาสตร์ร่วมใจห้องเรียนสาขาบ้านสลิดคีห้องเรียนสาขาบ้านเกรทคีห้องเรียนสาขาแม่โขงห้องเรียนสาขาแม่นินทีห้องเรียนสาขาเชียงแก้วห้องเรียนพิเศษ IDL โรงเรียนต้นทางคือโรงเรียนตากพิทยาคมมีการสอนที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันมีทั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนคณิตศาสตร์ห้องเรียนนาฏศิลป์ห้องซ้อมดนตรีห้องศิลปะมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับคหกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์อีกทั้งซัพพอร์ตเรื่องกีฬาสุขภาพให้แก่นักเรียนอีกด้วยโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาเป็นโรงเรียนของการจัดการศึกษาในพื้นที่ชายขอบที่เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมท้องถิ่นและการเรียนรู้สมัยใหม่ที่แท้จริงเลยค่ะ

0: หัวข้อ Original Strength เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหลักที่เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการเกษตรท่องเที่ยวหรือยานยนต์ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับนวัตกรรมหรืออุตสาหกรรมดั้งเดิมให้ได้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะและอีกอย่างที่เรารู้กันนะคะว่ามวยไทยค่ะคือความภาคภูมิใจของประเทศไทยและมวยไทยนะคะไม่ได้เป็นแค่ศิลปะการต่อสู้เท่านั้นค่ะแต่มวยไทยนะคะคือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยได้อย่างลึกซึ้งเลยล่ะค่ะทุกท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยศาสตร์ป้องกันตัวกระบวนท่าที่ดูซับซ้อนอะไรแบบนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าเป็นความคิดของคนเฒ่าคนแก่ของเรานั่นเองนี่เลยสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดความเชื่อและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเรียกได้ว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างภาคภูมิการเรียนมวยไทยนะคะไม่ได้ช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยให้เราฝึกการเรียนรู้ในเรื่องของการควบคุมตัวเองความมีวินัยและการเคารพผู้อื่นค่ะถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้กำลังในการตัดสินปัญหาเด็ดขาดนี่แหละค่ะคือคนที่เป็นมวยจริงๆที่สำคัญมวยไทยยังปลูกฝังให้เราภูมิใจในความเป็นไทยสร้างสมดุลทั้งกายและใจและจริยธรรมอีกด้วยนี่แหละค่ะเสน่ห์ของมวยไทยที่คนทั้งโลกต้องหลงรัก
1: สวัสดีค่ะ AKA นันทชาภัคพลชมพู่นพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ3ค่ะเรื่องมวยไทยค่ะไม่เคยค่ะแต่แบบว่าเห็นคนที่ต่อยมวยแล้วหล่อก็เลยชอบค่ะชอบเรนฮิราโมโตะแล้วก็บัวขาวค่ะเรื่องที่หนูจำได้ก็คือ creative thinking ค่ะก็คือแบบว่าแปลว่าความคิดสร้างสรรค์ค่ะมีหลายปัจจัยเลยค่ะที่มันสามารถเชื่อมโยงได้1ลักษณะแบบว่าแบบการต่อยกันอะไรแบบนี้ค่ะแบบว่ามันสามารถมาจากการคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะ1นะคะถีบคอไ

0: ค่ะ2นะคะยักษ์3,000พระหัตถ์ค่ะอยากเป็นหมอค่ะสามารถรักษาคนอื่นได้ค่ะแล้วก็แบบว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วก็รายได้ดีค่ะ _PHGGYSYENXCHA_ ค่ะ
1: ผมชื่อนายรพินเกตแก้วครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาโรงเรียนของเรานะครับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนชายขอบที่จัดการเรียนรู้โดยมีหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมด้วยหลักสูตรกีฬาดนตรีนะครับที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถรอบด้านเด็กของเราเป็นเด็กชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับเกือบ 100% ศิลปะทางด้านแม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานโดยสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็รวมไปถึงการป้องกันตัวนำไปช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตของเขาได้ด้วยรวมไปถึงการไปประกอบอาชีพต่างๆถ้าเราส่งเสริมให้เขาอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับมีกติกาควบคุมอย่างดีเขาสามารถต่อยอดไปเป็นนักมวยอาชีพได้มวยไทยเรามีกติกานะครับมีเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีนะครับการเคารพคู่ต่อสู้นะครับถึงแม้จะแพ้หรือจะชนะนะครับการเมื่อหมดเวลาของการแข่งขันแล้วนะครับนักกีฬาก็ต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันทางโรงเรียนตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเด็กบางคนเนี่ยเรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งแต่ส่วนของการกีฬาหรือในส่วนของคอมพิวเตอร์เขาจะโดดเด่นซึ่งไม่เหมือนกันทางโรงเรียนก็สนับสนุนหลายๆด้านที่จะให้เด็กๆได้สามารถค้นพบตัวเองแล้วก็ไปสู่จุดหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้ครับ
2: น้องๆแต่ละคนมีมุมคิดที่น่าสนใจจริงๆทีมสกูลทัวร์ของเรานะคะรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศในวันนี้มากค่ะส่วนครั้งหน้าเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนไหนมีกิจกรรมและแนวคิดสนุกๆอะไรให้ติดตามกันอีกอย่าลืมติดตามกันในรายการสกูลทัวร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสกูลทัวร์ EP ที่5นะคะ EP นี้ที่พาเราไปแบบขึ้นเหนือเลยนะคะไปดูการอนุรักษ์ศิลปะนะคะแม่ไม้มวยไทยค่ะอย่างที่น้องฟ้าที่โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาสพป.ตากเขต2ค่ะที่เขาเป็นการมุ่งเน้นแล้วก็เสริมสร้างสุขภาพรวมไปถึงปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้กับเยาวชนผ่านกีฬาประจำชาติเน้นน
4: ะ
3: แม่ไม้มวยไทยนี่คือกีฬาประจำชาติเลยนะคะท่านผู้ชมคะสัปดาห์หน้าสำหรับสกูลทัวร์เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นน่าสนใจนะคะเราจะไปกันที่ไหนอย่าพลาดติดตามรับชมกันในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ
4: ต่อเนื่องกับช่วงประชาสัมพันธ์จากเขตพื้นที่การศึกษากันบ้างค่ะพบกับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมค่ะสพป.อุตรดิตถ์เขต2เรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

ระหว่างวันที่1ถึง2กรกฎาคม2569สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2นำโดยนายเสรีขามประไพผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา3เสาหลัก5กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยยางและโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยโรงเรียนในอำเภอบ้านโคกโรงเรียนบ้านห้วยลึกโรงเรียนในอำเภอฟากท่าและโรงเรียนบ้านห้วยคอมโรงเรียนในอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13โรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในการนี้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายภูริวัฒน์โชตินภรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ผู้แทนอัยการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างพร้อมเพรียงต่อมาในวันที่2กรกฎาคม2569เวลา 14:00 นหลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2จำนวน70โรงเรียนรวมทั้งสิ้น266คนเข้ารับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผ่านการอบรมในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบโอวาทและแนวคิดเชิงปฏิบัติเพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนส่งเสริมสมาธิจินตนาการคุณธรรมและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2มุ่งมั่นขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์เพื่อสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาให้ก้าว

0: ค่ะขอขอบคุณพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีค่ะซึ่งมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให
1: ้
0: ก
1: ับ
0: คุณครูผู้บริหารและก็นักเรียนนะคะในการพัฒนาคุณภาพของการศึกษานั่นเองค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ด้วยนะคะมาจนถึงช่วงท้ายรายการแน่นอนมันจะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเนาะสำหรับการที่เราจะแวะเวียนไปพูดคุยนะคะกับทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะที่อยู่ในห้องซูมมีติ้งกับเราในทุกๆสัปดาห์นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราลงใต้หนอสัปดาห์นี้ขอกลับขึ้นมาอยู่ในโซนเขตกรุงเทพและปริมณฑลเอ๊ะเรียกปริมณฑลหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่อ่ะถือว่าได้แล้วกันนะคะวันนี้ขออนุญาตที่จะไปในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครกันบ้างน้องฟ้าวันนี้ขออนุญาตไปเยี่ยมเยียนที่สพปสมุทรสาครค่ะสวัสดีค่ะทั้งเขตค่ะทั้งเขตสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดี
1: ค่ะค่ะทั้งเขตครับไม่ได้ยินเสียงทั้งเขตจากปลายทางเลยเปิดไมค์แล้วยังคะ
3: ได้ยินได้ยังคะ
1: โอ้โหเสียงชัดเจนมากค่ะทั้งเขตค่ะ
3: ค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศที่สมุทรสาครเป็นไงบ้างคะทั้งเขต
3: ร้อนค่ะวันนี้ร้อนค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะช่วงเย็นๆค่ะท่าน
1: นะคะก็ถือได้ว่าอากาศใกล้เคียงกันเพราะว่าณวันนี้ก็ร้อนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ครึ้มเหมือนฝนจะตกแล้วด้วยนะคะทั้งเขตวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้เนี่ยอยากจะให้ทั้งเขตได้สะท้อนผลงานสักนิดนึงแล้วกันเนาะจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรวมไปถึงนโยบายของสปทด้วยนะคะวันนี้อยากพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการลดภาระครูการคืนครูสู่ห้องเรียนให้เวลากับเด็กๆมากขึ้นนะคะไม่ทราบว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสาครเรามีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะท่านเขตคะ
3: ค่ะของเราก็มีนโยบายทั้งหมด7ข้อนะคะในการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กนะคะก็เพื่อเป็นการเนาะ AI นะคะก็เจนมาให้ดูนะคะก็ใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะก็จะมีอยู่7ข้อนะคะที่เราได้ดำเนินการนะคะก็คือใช้ในส่วนของการใช้ My Office นะคะในการรับส่งหนังสือราชการนะคะแล้วก็มีการดำเนินการที่แชร์ข้อมูลก็คือโรงเรียนส่งข้อมูลให้เราแค่เพียงครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็แชร์ข้อมูลให้ทุกกลุ่มงานในการดำเนินการนำข้อมูลของคุณครูนักเรียนมาใช้ในการส่งข้อมูลนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินงานก็ใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำเอกสารของคุณครูนะคะสู่การเรียนการสอนมีการนำข้อมูลจาก Big Data นะคะมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะลดการใช้เอกสารก็คือประเมินโดยใช้ข้อมูลโดยตรงนะคะไม่ต้องใช้เอกสารที่เป็นเล่มนะคะแล้วก็ส่วนหลักๆเลยนะคะก็คือเราใช้เทคโนโลยีในการดำเนินการนะคะในของการจัดทำครัวกลางนะคะเรายังไม่ได้ดำเนินการนะคะเพราะว่าจังหวัดของเรายังไม่ได้มีการดำเนินการเรื่องครัวกลางนะคะแล้วหลักๆอีกนิดนึงนะคะก็ที่เราจะดำเนินการเกือบทุกปิดเทอมนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่คืนครูสู่ครอบครัวนะคะก็คือในช่วงปิดภาคเรียนนะคะได้คุณให้คุณครูเขามีกำลังใจในการทำงานเนาะบางครั้งเขาก็ทำงานหนักแล้วนะคะช่วงดำเนินการที่เขาปฏิบัติงานก็ช่วงปิดเทอมอาจจะได้กลับบ้านบ้างนะคะเสาร์อาทิตย์ก็ลดเวลานะคะในการประชุมนะคะก็เปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์แทนนะคะ
1: เรียกว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยชอบจังเลยค่ะท่านเขตคะกับนโยบายที่คืนครูสู่ครอบครัวนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยจะมองว่าเอ้ยปิดเทอมครูสบายจะปิดเทอมตามเด็กไม่จริงเลยอันนี้ต้องคอนเฟิร์มกับทุกท่านเลยนะคะว่าครูเมื่อปิดเทอมครูไม่ได้ปิดเทอมตามเด็กนะคะแต่งานเยอะมากๆเลยนะคะเพราะนั้นนี่ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญค่ะโดยเฉพาะนโยบายของการที่ลดภาระครูโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะเข้ามาในการผสมผสานการทำงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของเราค่ะน้องฟ้าเราได้มีการโดยท่านประเสริฐจันทระดวงทองเนี่ยได้มีการบอกว่าเอ้ยกระทรวงศึกษาธิการนะเราจะต้องใช้ e-office แบบ 100% นะคะเพื่อเป็นการลดภาระทางด้านงานเอกสารถือว่าตรงโจทย์กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสปทด้วยนะคะคนนี้ช่วงสุดท้ายค่ะท่านเขตคะอยากให้ท่านเขตเนี่ยให้กำลังใจกับเพื่อนพี่น้องเราชาวการศึกษานะคะในการทำงานในช่วงนี้บ้างค่ะขอกำลังใจสักนิดนึงค่ะท่านคะ
3: ก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆ ขอเขตทุกๆท่านนะคะรวมถึงท่านผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูทุกๆท่านนะคะในการปฏิบัติงานช่วงนี้ก็อาจจะมีหลากหลายกิจกรรมที่เราจะต้องดำเนินการนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จะปิดงบประมาณแล้วนะคะก็ฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพใจของตัวเองด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุขทุกๆคนค่ะแล้วก็ทำงานด้วยความสุขค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมากๆเลยนะคะท่านผอ.พิมพ์พิสาชัชวพันธ์นะคะที่วันนี้ได้มาสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนโยบายในการทำงานของเขตพื้นที่รวมไปถึงกำลังใจนะคะที่มอบให้กับท่านผู้บริหารการศึกษาทุกๆท่านด้วยขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้ค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะไปพูดคุยกับใครก็ต้องติดตามกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะถือได้ว่าวันนี้เนี่ยตลอดตั้งแต่ช่วง8โมงมาจนถึงช่วงเวลานี้เราได้เห็นภาพอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการศึกษานะคะเพราะนั้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้แหละมาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะคะแต่ว่าวันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแต่อย่าลืมท่านที่ติดตามรับชมเราอยู่ในห้องซูมอย่าเพิ่งลุก
0: ไป
1: เรามาอยู่โซกำลังใจให้กับพวกเราคนทำงานในช่วงท้ายรายการกันนะคะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พี่จันทนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
1: ค่ะแต่เมฆหมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
1: โหแค่เกมที่มีเมฆก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
0: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
1: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
0: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
2: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้น้องแม
2: ่โถ
3: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
2: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
4: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
5: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู่
1: นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึง

หากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะ
2: สงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
2: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดต้นนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
3: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: การผจญภัยพร้อมกับทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์เพื่อจะไปยังดวงจันทร์ต้องมาถึงช่วงอันตรายเพราะมีคนใจร้ายตามมาจับตัวหวังจะเอาไปแสดงในคณะละครสัตว์แต่ก็รอดพ้นมาได้เพราะความช่วยเหลือของบรรดาเพื่อนสัตว์7มหัศจรรย์ลาจากเพื่อนสัตว์ที่แสนดีมาจนถึงชายฝั่ง
1: โอ้ต้องลงน้ำอีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ต้องกลัวหรอกนับสี
0: ่พวกเราจะว่ายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนี่แหละ
1: ไปกันเลยนะไปกันเลย

0: นั่นดูนั่นสิพวกเรานั่นมันพายุ
1: ระวังตัวให้ดีนะพวกเราเกาะกลุ่มกันไว้

0: 7มหัศจรรย์เกาะกลุ่มลอยตัวไปตามแรงคลื่น
1: พวกเรารวมตัวกันเถอะฉันไม่ไหวแล้ว
0: ดีเหมือนกันแต่จะเป็นอะไรดีล่ะ
2: เรือเป็นเรือไงล่ะ

0: โนเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
5: พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายา

พลังความดีมีได้ทุกที่แม้แดนอันห่างไกลนี้ที่นี่สัตว์ทั้งหลายแยกย้ายเดินทางกลับบ้านสำหรับเด็กชาย7มหัศจรรย์ก็คงต้องหาทางช่วยเหลือให้ได้พบกับครอบครัวอีกครั้งพระจันทร์ใกล้เต็มดวงแล้วแต่7มหัศจรรย์ยังสะสมพลังความดีได้ไม่เพียงพอพวกเขาจะสามารถไปดวงจันทร์ได้มั้ยนะติดตามลุ้นกับพวกเขาได้ในตอนต่อไป

0: กสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช

0: 1คิดไปพร้อมๆกันนะ
1: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเองถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะเย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: วันนี้รายการดร.คิสจะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพจักษุแพทย์หรือหมอตาซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจักษุแพทย์มีหน้าที่อะไรแล้วมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง

0: รายการดร.คิสจะพาน้องๆตามติดการทำงานของจักษุแพทย์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับ
1: หนูอยากเป็นหมอตาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องไอริน
2: ค่ะ
1: วันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอตาทำไงหนูขอดูหมอได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างในวันหนึ่ง
2: ยินดีค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่ละวันที่คนไข้เดินเข้ามาเนี่ยคนไข้ต้องทำอะไรบ้างตรวจอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะคือคนไข้ก็ต้องมาวัดสายตากันก่อนการวัดสายตาเราวัดทีละข้างเริ่มจากตาขวาก่อนปิดตาซ้ายไว้โอเคแล้วก็อ่านตัวเลขนะคะ
1: 5 9 2 7 4 6
2: เก่งมากค่ะ
1: 8 5 2 7 3
2: ทีนี้สลับข้างกันนะคะดูตึ๊กอันนี้โอเค
1: 6 3 4 8 2
2: เก่งมากค่ะ
1: 3 5 7 9 6
2: เก่งมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็อ่านเลขได้ทุกตัวเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปวัดความดันลูกตากันค่ะนี่คือเครื่องวัดความคงกระจกตานะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องวัดค่าสายตาเครื่องก็จะสไลด์ให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วก็คอยคอนโทรลเครื่องห่างๆก็มันก็จะปริ้นผลออกมาเลยนะคะคนไข้รายนี้นะคะก็มีสายตายาวนิดหน่อยนะคะ25สายตาเอียง50สำหรับตาข้างขวานะคะส่วนตาข้างซ้ายมีสายตายาว25แล้วก็เอียง75จริงๆแค่นี้ก็อาจจะไม่ต้องใส่แว่นก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะคะ
0: ได้ดูคุณหมอทำงานไปบ้างแล้วน้องไอรีนอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็เลยต้องขอลองดูเองครับผลออกมาสายตาปกติไม่มีปัญหา
2: เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องวัดความดันลูกตานะคะเพื่อจะได้ดูว่าความดันภายในลูกตาของเราเนี่ยมันปกติหรือเปล่า
1: เครื่องจะทำอะไรกับคนไข้เหรอคะ
2: เครื่องมันก็จะส่งเป็นแรงดันออกมาแล้วก็จะวัดแรงดันที่สะท้อนกลับเพื่อจะได้ดูว่าตัวกระจกตาของคนไข้เนี่ยแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าแข็งมากก็แปลว่าความดันลูกตาสูงของคนไข้รายนี้นะคะตาข้างขวา14นะคะข้างซ้าย13ก็ถือเป็นความดันตาที่ปกติเลยค่ะ
0: หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการตรวจดวงตากันแล้วถ้าอยากจะเป็นหมอตาก็จำเป็นต้องรู้เรื่องกายวิภาคของลูกตาด้วยเราไปฟังกันเลยครับ
2: จากที่เราเห็นจากภายนอกเราจะเห็นตาดำกับตาขาวถูกไหมคะที่ตาดำเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกระจกตานะคะส่วนตาขาวก็เป็นส่วนที่เรียกว่าสเคอร่านะคะส่วนกระจกตาดำเนี่ยจริงๆที่เราเห็นสีดำเพราะว่ามีไอริสค่ะหรือว่าม่านตาซึ่งเป็นมีเม็ดสีที่เป็นสีเข้มทำให้เรามองเห็นว่าเป็นตาดำถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นสีเข้มถ้าเป็นฝรั่งก็จะเป็นสีอ่อนลงอย่างเช่นสีฟ้าข้างหลังม่านตาก็จะมีเลนส์นะคะเลนส์ อันนี้ก็ใช้กรองแสงทำให้แสงเข้าไปที่จอประสาทตาน้อยลงเป็นการป้องกันอันตรายจากแสงอาทิตย์หรือสี UV นะคะส่วนสีส้มๆที่เห็นนี้ก็คือเป็นจอประสาทตานะคะจอประสาทตาก็จะมีคล้ายๆกับเป็นเซลล์รับภาพเพื่อจะได้เก็บข้อมูลของสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็ส่งผ่านเส้นประสาทตาเพื่อไปยังสมองเพื่อเป็นแปลภาพต่อไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคืออะไรคะ
0: น้องๆได้รู้จักกับกายวิภาคส่วนต่างๆของลูกตากันไปแล้วเรามาดูกันว่าหมอตารักษาโรคอะไรที่เกี่ยวกับดวงตาบ้าง
1: คุณหมอคะแล้วโรคที่เกี่ยวกับดวงตามีอะไรบ้างเหรอคะ
2: จริงๆมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่ละวัยก็มีโรคที่แตกต่างกันนะคะที่เจอบ่อยๆก็พวกสายตาสั้นยาวเอียงนะคะส่วนโรคที่คนชอบสงสัยกันว่าทำไมมันมีโรคจำก็คือโรคต้อเคยได้ยินไหมคะ
1: เคยค่ะ
2: เคยได้ยินโรคต้ออะไรบ้างคะ
1: ต้อกระจก
2: นอกจากต้อกระจกแล้วก็มีต้อลมต้อเนื้อแล้วก็ต้อหินด้วยเดี๋ยวเราเริ่มจากชั้นนอกเข้าไปชั้นในเลยดีกว่านะคะก็ชั้นนอกนะคะตาเราก็จะเป็นตาขาวกับตาดำถูกไหมคะแล้วเวลาที่เราลืมตาเนี่ยตรงบริเวณตาขาวเนี่ยก็จะโดนลมโดนสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากระพริบตาก็จะมีการเสียดสีระหว่างเปลือกตากับตัวเยื่อบุตาขาวมีการเสียดสีเกิดขึ้นเนื้อเยื่อบุตาขาวก็จะนูนขึ้นถ้ามันมีเนื้อนูนขึ้นมาที่ตาขาว

0: เรียกว่าเป็นต้อลมคนนี้เพราะว่าโดนลมทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเนื้อมันลามเข้ามาในตาดำเราเปลี่ยนชื่อเป็นต้อเนื้อต้อนั้นคือต้อลมที่เข้าไปในตาดำนะคะส่วนต้อกระจกที่น้องเคยได้ยินก็คือเป็นเรื่องของเลนตานะคะเลนก็จะขุ่นขึ้นอันนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอายุที่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างนี้ก็เป็นต้อกระจกชนิดที่ตรงขอบนะคะขุ่นนะคะลองมองผ่านดูซิพอมองเห็นไหม
1: ก็มองเห็นเฉพาะตรงกลางรอบๆมันก็จะ
0: คนไข้ก็จะเหมือนกันถ้าก็จะเห็นเฉพาะตรงกลางอันนี้อาจจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากนะเพราะคนไข้ก็ยังพอมองเห็นอยู่และอันนี้ล่ะคะขุ่นไหมคะ
1: โหอันนี้ขุ่นมากแทบจะมองไม่เห็นเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะส่วนโรคสุดท้ายนะคะคือโรคต้อหินเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะดูว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเนี่ยคือคนไข้เนี่ยมีความดันลูกตาสูงเวลาที่ความดันลูกตาสูงเนี่ยเวลาที่เราไปกดตาเนี่ยตาจะแข็งเลยเหมือนเราไปกดหิน
1: หิน
0: ใช่ค่ะเรียกว่าโรคต้อหิน
1: เราวิธีการรักษาคือรักษายังไงล่ะคะ
0: ถ้ารู้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วสิ่งที่หมอจะให้คือต้องพยายามลดความดันลูกตาให้น้อยที่สุดด้วยการให้ยาหยอดถ้าสมมติว่าใช้ยาจนหมดและยังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องผ่าตัดซึ่งอันนั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะใช้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นจอประสาทตาของน้องไอรินเลยนะคะอันนี้คือขั้วประสาทตาของน้องไอรินก็ปกติเลยค่ะเนื้อหนาอันนี้เขาเรียกว่าจุดรับภาพชัดเป็นจุดที่จุดรวมของเซลล์รูปโคนซึ่งเป็นเซลล์เม็ดสีที่ทำหน้าที่บอกรายละเอียดของภาพซึ่งของน้องไอรินก็ปกติเลยนะคะ
2: น้องๆได้เห็นกันแล้วนะครับว่าหมอตาที่ต้องตรวจในห้องมืดนั้นตรวจเรื่องอะไรและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไรงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมอตาคือการผ่าตัดแล้ววันนี้มีเคสผ่าตัดพอดีเลยครับน้องไอรีนจะได้มีโอกาสตามติดเพื่อดูการทำงานของหมอตาในห้องผ่าตัดกันเลยถ้าพร้อมแล้วเราตามคุณหมอไปเลยครับ
0: น้องไอรีนพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปดูคนไข้กันนะคะวันนี้มีคนไข้ผ่าต้อกระจกโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเพื่อลดการติดเชื้อระหว่างผ่าตัด
1: ค
0: นไข้จะได้ไม่เป็นอันตรายนะคะงั้นเราก็ใส่เสื้อแบบปลอดเชื้อนะคะอย่าให้มือเราไปสัมผัสกับวัตถุติดเชื้อนะคะก็ต้องมีพี่ช่วยหมอผูกนะคะก็จะสังเกตว่ามือของพี่เนี่ยไม่ได้สัมผัสกับตัวถุงมือเลยนะคะทุกอย่างเป็นเสื้ออันนี้ก็คือเสื้อที่ปลอดเชื้อเพราะฉะนั้นจะไม่มีเชื้อโรคที่มันหลุดรอดออกมาข้างนอกได้เลยนะคะเพราะว่ามือนี่เดี๋ยวเราต้องไปสัมผัสคนไข้นะทุกอย่างคนไข้ขาเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตให้มีน้องนักเรียนมาสังเกตการนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องอยากจะเป็นหมอตาคนไข้สะดวกไหมคะ
3: สะดวกค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องไอรินเห็นไหมคะว่านี่คนไข้มีเลนตาขุ่นเนาะเห็นไหมคะสิ่งที่พี่จะทำก็คือพี่จะเอาเครื่องมืออัลตราซาวด์หัวเล็กๆเท่ากับหัวไม่ขีดเนี่ยนะคะเข้าไปสลายตัวต้อกระจกเพื่อให้ถุงหุ้มเลนที่เคยมีเลนอันเดิมอยู่เนี่ยว่างแล้วเราก็ใส่เลนเทียมเข้าไปแทนที่เลนเทียมอันนี้จะใสแล้วก็มี power ที่พอเหมาะกับคนไข้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถมองได้เห็นชัดขึ้นเยอะเลย

0: หรอคะ
1: เรามีการหยอดยาชาก่อนค่ะแล้วเราก็มีการฉีดยาเข้าไปด้านหลังลูกตาทำให้กล้ามเนื้ออยู่นิ่งคนไข้จะขยับตาไม่ได้ทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะไม่เจ็บด้วยค่ะ
0: แบบนี้คนไข้ก็ต้องเห็นกระบวนการทำผ่าตัดอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ก็คนไข้ก็จะเห็นเป็นแสงจ้าค่ะเพราะว่าระยะตรงนี้มันใกล้มากเลยคนไข้จะไม่สามารถโฟกัสได้คนไข้จะเห็นแค่เป็นแสงสว่างสลับกับมืดเวลาที่มันมีเครื่องมือเข้าไปค่ะ
0: ค่ะฉีดน้ำอะไรอะคะ
1: อันนี้เป็นเครื่องมือแล้วค่ะอันนี้คือเครื่องมืออัลตราซาวด์เพื่อเราจะสลายเลนส์นะคะเห็นไหมคะเลนส์มันก็หลุดออกจากกัน

0: และเป็นสองฝั่งแล้วแล้วก็จะใส่เลนแล้วนะคะเห็นไหมว่ามันมีเลนอยู่ในหัวปากกาของหมอนะคะ
1: ที่เป็นสีใสใ
0: ช่ค่ะสีเหลืองอันนี้แหละเราฉีดเข้าไปแล้วมันก็จะไปกางออกค่ะโอเคเราจะกางออกแล้วเราก็หมุนให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในถุงหุ้มเลนเห็นไหมคะเลนใสแล้วเนาะเทียบกับก่อนหน้าที่จะผ่าตัด
2: เป็นยังไงบ้างคะน้องไอรินวันนี้มาเข้าห้องผ่าตัดกับพี่
1: ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวนิดหน่อยค่ะจริงๆแล้วตามที่หนูคิดไว้ห้องผ่าตัดจะต้องมีเลือดเยอะกว่านี้แต่ว่าพอมาครั้งนี้รู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยอะค่ะก็แปลกดี
2: ก็จริงๆการเป็นจักษุแพทย์ก็ไม่ได้ยากค่ะถ้าหนูตั้งใจเรียนหนังสือสอบคะแนนดีๆมีโอกาสที่จะเป็นจักษุแพทย์ได้เพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยากลำบากมากๆเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราได้เห็นการทำงานของหมอตาหรือจักษุแพทย์แบบเต็มที่ทุกขั้นตอนกันเลยนะครับรายการด็อกเตอร์คิดส์ยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.hนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิด

0: สุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินสุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
4: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
4: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบ

0: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับ
3: ขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
5: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
4: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รายการดร.คิสวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมา

0: อะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: ไหมคะ
1: พอจะเร็ว
0: อันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่งปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: เรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่ะใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันโตขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแปะแฟลตไฟฟ้านะคะ

ก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้อยู่ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: นจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่ปิดได้เลยแต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมี
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะคือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เดี๋ยวไปทำอะไรต่อ
0: เราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อะ
0: ไรอันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราเอาไปปรุงหัวใจดูเราจะเห็นโครงสร้างหัวใจเป็นสี่ห้องหนึ่งสองสามสี่จะเห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจเห็นการทำงานข้อนี้นะก็เรียนเราใช้หัวใจเรียนทั้งโครงสร้างและการทำงานของหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
1: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
1: ค่ะ

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจ

สุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เซฟตี้คิดส์ตอนความปลอดภัยทั้งน้ำ
5: เด็กๆมันอันตรายมากๆเลยแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่ามาเล่นตรงที่มีแหล่งน้ำหรือใกล้แหล่งน้ำแบบนี้ถ้าตกน้ำตกท่าไปจะทำยังไงฮะมานี่มาเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะทีหลังอย่ามาเล่นใกล้แหล่งน้ำนี้นะ
6: สวัสดีครับคุณนกเล็ก
5: สวัสดีครับเด็ก
6: ๆกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
5: ก็เด็กๆอะสิคะมาเล่นตรงใกล้ๆแหล่งน้ำเนี้ยค่ะลูกบอลก็เลยตกลงไปในน้ำแล้วเด็กๆเนี่ยจะเขี่ยลูกบอลขึ้นมาค่ะเนี่ยคุณแม่เห็นว่าอันตรายมากๆเลยอะค่ะ
6: มันทำไม่ได้นะครับเด็กๆเราอาจจะพัดตกลงไปในน้ำได้เนาะ

0: นี้แหล่งน้ำนะครับที่เป็นอันตรายกับเด็กๆมีอะไรบ้างพอจะรู้ไหมเอ่ยที่น้ำลึกๆงั้นพี่อดัมจะสรุปให้ฟังเนาะทุกที่ที่มีแหล่งน้ำนะครับเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยเช่นบ่อน้ำบ่อปลาบ่อบัวบ่อที่เขาขุดเอาไว้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรนะครับหรือแหล่งน้ำตามสวนสาธารณะตามธรรมชาติต่างๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอันตรายกับเด็กๆหมดเลยครับสรุปก็คือถ้าเราไม่รู้ความลึกของน้ำไม่รู้ความเร็วของน้ำสำคัญเลยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเด็กๆห้ามลงเล่นน้ำครับมีคำสั้นๆให้น้องๆจำไว้นะครับก็คือไม่ใกล้ไม่ก้มไม่เก็บนะครับ
1: ทำได้ไหมลูก
2: แต่พี่เอดัมคะถ้าหนูอยากไปเล่นทะเลหรือว่าน้ำตกจะไปเล่นได้ไหมคะ
0: ไปเล่นได้ครับแต่ข้อแม้อย่างที่พี่เอดัมบอกอย่างนึงเลยคือต้องมี
2: ผู้ใหญ
0: ่มีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลาครับผมใช่ครับ
1: เอ๊แล้วอย่างเงี้ยถูกใจกับเอย่าจำได้ไหมคะ3คำสั้นๆง่ายๆคือ
3: ไม่ไกลไม่ก้มไม่เก็บค่ะ
1: สามคำง่ายๆเลยนะเป็นทริคที่ให้เราได้จำขึ้นใจว่าเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเล่นอยู่ใกล้ๆน้ำนะลูกนะ
2: ทุกคนก็อยู่ครบแล้วหนูไปว่ายน้ำกับพี่เอย่าได้ไหมคะ
1: ว่ายน
2: ้ำอยากไปพายเรือด้วยค่ะ
1: อ๋ออย่างนี้ก็สามารถไปได้นะลูกแต่ว่าเราก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเปล่าคะพี่อดัม
0: ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมทางน้ำหรือขึ้นเรือทุกครั้งนะครับมันจะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำก็คือเสื้อชูชีพครับเดี๋ยวพี่อดัมจะไปแนะนำวิธีการสวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ความสำคัญของเสื้อชูชีพว่ามันเป็นอย่างไรข้างบนนะครับ
1: ว้าวเรือแล้วก็เสื้อชูชีพค่ะเด็ก
0: ๆน่าใส่ไหมครับ
2: น่าใส่มากเลยค
0: ่ะเดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำก่อนแล้วกันเนาะว่าความสำคัญของเสื้อชูชีพมันคืออะไรนะครับเอาไว้ใช้ตอนที่เราเนี่ยจะขึ้นเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำทุกครั้งเลยนะครับจะจำเป็นจะต้องสวมเสื้อชูชีพไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นนะครับทุกคนก็ต้องใส่นะครับผมก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุเราพัดตกน้ำหรือว่ามีอุบัติเหตุทางเรือเนี่ยเวลาเราลอยคออยู่ในน้ำเสื้อชูชีพจะช่วยพยุงตัวเราให้ใบหน้าเราพ้นน้ำครับแล้วเราจะสามารถหายใจอยู่บนผิวน้ำได้แล้วรอการช่วยเหลือทีหลังนะครับ
1: โอ้เอ๊ะพี่อดัมคะแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยค่ะมีที่เป็นห่วงปลอกแขนแบบอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะเอาไว้ใส่สำหรับเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพด้วยไหมคะ
0: อันนี้เป็นของเล่นครับ
1: ไม่สามารถที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชูชีพได้ใช่ไหมคะ
0: มันทดแทนกันไม่ได้ครับถ้าจะเอาพวกนี้ให้เด็กๆเล่นต้องดูแลตลอดเวลาอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นห่วงยางปลอกแขนเรือยางหรือว่าคิกบอร์ดที่ไว้ฝึกว่ายน้ำนั่นก็คือของเล่นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการฝึกว่ายน้ำเฉยๆครับอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำมีอย่างเดียวคือ
3: เสื้อชูชีพ
0: ใช่มันก็เช่นเดียวกันกับขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละอุปกรณ์ความปลอดภัยบนรถมอเตอร์ไซค์ก็คือ
2: หมวกเน
0: า
2: ะ
0: เดี๋ยวเรามาสวมใส่ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ
1: ดีเลยอ
0: ันดับแรกเลยครับเราต้องเลือกเสื้อชูชีพที่ขนาดพอดีกับตัวเราไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปครับเลือกเลยครับเด็กๆเลือกเลยครับ
1: อุ๊ยแม่ตัวเล็กนี่แม่ใส่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมคะเนี่ย
0: พอเราเลือกเสื้อชูชีพมาได้แล้วนะครับข้างในเสื้อชูชีพก็จะมีคำแนะนำครับว่ารับน้ำหนักได้กับคนที่มีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เนา
1: ะ
0: สวมไปแบบสวมเสื้อผ้าปกติธรรมดานี่แหละนะครับวิธีการนะครับก็คือติดตะเข็บทุก
1: ตัง
0: นะครับติดให้หมดเลยเด็กๆเห็นหางตัวเองไหมครับอันนี้สำคัญมากเลยครับจำเป็นจะต้องใส่ติดทุกครั้งเนาะเพราะว่าเวลาเราตกน้ำไปน้ำจะดันเสื้อขึ้นมาเสื้ออาจจะหลุดออกไปจากตัวเราหรือว่าเสื้อมันจะมาล้างปิดที่หน้าใบหน้าเราเราก็จะจมน้ำเหมือนเดิมนะครับให้มันยึดกับลำตัวของเราไว้นะครับใบหน้าเราจะได้ลอยพ้นน้ำแล้วก็หายใจได้อยู่เนี่ย
1: พี่อดัมคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใส่แต่เราก็ใช้วิธีการแบบเกาะล้างไว้อย่างเงี้ยไม่ได้หรอคะ
0: จริงๆได้ครับแต่ว่าถ้าแบบนี้มันมั่นคงกว่านกหวีดเนี่ยเอาไว้ใช้เมื่อเกิดเหตุเมื่อเราลอยคออยู่ในน้ำหรือเรือล่มไปแล้วเราลอยคออยู่ในน้ำอันนี้เอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือครับผมไปเป่าเล่นได้ไหม
1: เป่าเล่น
0: ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็เป็นการสวมใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้องที่สุดนะครับ
1: พร้อมแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปพายเรือกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: ไปกันเลยครับ
1: แต่พี่อดัมดูเรือสิคะมันเหี่ยวอย่างเงี้ยค่ะจะลงน้ำ
2: ไม่ได้
1: ส
2: ิ
1: ทำยังไงดีคะเด็กๆ
2: อันนั่นไงคะที่เป่าลม
1: โอ้ใช่แล้วคุณแรงนี่ร่างกายก็บอบบางเหลือเกินเด็กๆก็แรงน้อยงั้นพี่อดัมก็ช่วยสูบเรือให้หน่อยแล้วกันนะคะ
0: ต้องสูบคนเดียวเลยเหรอครับ
1: โอ้โหร่างกายกำยำขนาดพี่อดัมเนี่ยสบายอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆ
2: ใช่ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเราก็มาให้กำลังใจพี่อดัมกันแล้วกันนะจะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ครับผม

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่ก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เค้าก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเค้าจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เค้าริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอ้ในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เฒ่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 ริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: ท่ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
4: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
3: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
0: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
2: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
0: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
0: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
0: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วม 1,000 ล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี้

0: อะไรเนี่ยตัววะอย่าบังเราสิ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลงแม
0: ่โถ
2: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
0: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
3: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
4: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

สงสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: ่ปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู่
4: แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่เลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
2: ตามหลวงตามาสิตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาลที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

ิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโปนออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของขี้หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของขี้หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอันทะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อันทะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้สองฝั่งของอันทะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวก

ดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวเมียดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไรเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไรเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

นี่คือซีรีส์รวมพลังร่วมออกแบบครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักออกแบบต้องทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษครับซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองมาบอกเล่าความต้องการและพัฒนาแบบร่วมกับนักออกแบบครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพื่อบอกความต้องการของตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนต้องการอะไรแล้วสรุปมาเพื่อมาคุยกับนักออกแบบนักออกแบบก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับขั้นตอนทำงานนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือพูดถึงปัญหาและสรุปความต้องการครับขั้นตอนที่เรียกว่า the challenge จากนั้นเขาจะสรุปความต้องการทั้งหมดออกมาเป็น the briefแล้วก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับนักออกแบบที่เรียกว่า the conversation จากนั้นจะได้แนวคิดหลักหรือ the concept ออกมาแล้วสุดท้ายคือการติดตามผลคือ the follow up ครับแน่นอนครับการตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้ผู้ที่ใช้สอยพื้นที่จริงๆของโรงเรียนเป็นผู้บอกความต้องการของเขาไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่คุณครูหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่คนไหนก็ตามแต่ให้เด็กได้บอกเองว่าเขาชอบอะไรอยากได้แบบไหนและนักออกแบบครับก็ต้องมารู้ถึงความเข้าใจความต้องการของเด็กๆที่อยากจะได้เป็นการทำงานซึ่งกันและกันที่ถือว่าน่าสนใจและคงจะแปลกมากสำหรับนักออกแบบนะครับเมื่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการกลายเป็นเด็กนักเรียนความวุ่นวายความโกลาหลความสนุกสนานคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่คือซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นี้ครับสำหรับในตอนนี้เป็นตอนที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาในช่วงการพักรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นช่วงที่เด็กสามารถมีพัฒนาการด้านต่างๆได้โดยการเปลี่ยนโรงอาหารให้เป็นศูนย์สังสรรค์หรือ Social Center ครับจากความต้องการที่แปลกใหม่แบบนี้เองครับทั้งเด็กและนักออกแบบจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเด็กก็จะเรียนรู้ทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะในการสื่อสารให้นักออกแบบฟังส่วนตัวนักออกแบบเองครับเมื่อมีความต้องการใหม่ๆแบบนี้เข้ามาก็จะได้เรียนรู้ความต้องการของเด็กและไม่แน่นะครับจากความต้องการของเด็กๆนั้นอาจจะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่น่าสนใจก็ได้เชิญติดตามครับ

รียนของตัวเองมาบอกเล่าความต้องการและพัฒนาแบบร่วมกับนักออกแบบครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพื่อบอกความต้องการของตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนต้องการอะไรแล้วสรุปมาเพื่อมาคุยกับนักออกแบบนักออกแบบก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับขั้นตอนทำงานนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือพูดถึงปัญหาและสรุปความต้องการครับขั้นตอนที่เรียกว่า the challenge จากนั้นเขาจะสรุปความต้องการทั้งหมดออกมาเป็น the briefแล้วก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับนักออกแบบที่เรียกว่า the conversation จากนั้นจะได้แนวคิดหลักหรือ the concept ออกมาแล้วสุดท้ายคือการติดตามผลคือ the follow up ครับแน่นอนครับการตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้ผู้ที่ใช้สอยพื้นที่จริงๆของโรงเรียนเป็นผู้บอกความต้องการของเขาไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่คุณครูหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่คนไหนก็ตามแต่ให้เด็กได้บอกเองว่าเขาชอบอะไรอยากได้แบบไหนและนักออกแบบครับก็ต้องมารู้ถึงความเข้าใจความต้องการของเด็กๆที่อยากจะได้เป็นการทำงานซึ่งกันและกันที่ถือว่าน่าสนใจและคงจะแปลกมากสำหรับนักออกแบบนะครับเมื่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการกลายเป็นเด็กนักเรียนความวุ่นวายความโกลาหลความสนุกสนานคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่คือซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นี้ครับสำหรับตอนนี้ครับไม่ใช่การออกแบบพื้นที่หรือห้องเรียนห้องใดๆในโรงเรียนครับแต่เป็นการออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในโรงเรียนเมื่อเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งพบว่าเด็กนักเรียนใหม่ที่เข้ามามักจะเดินไปไม่ถูกห้องหลงอยู่เสมอเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนก็เลยคิดว่าป้ายบอกทิศทางนั้นไม่ค่อยชัดเจนแล้วมีการประชุมกันของคณะกรรมการนักเรียนครับเพื่อบอกความต้องการและนำความต้องการนี้ไปบอกนักออกแบบและเมื่อพัฒนาแบบได้จนสุดท้ายแล้วก็นำมาแบบนี้มาเสนอกับคุณครูครับและสุดท้ายโรงเรียนนี้ก็ได้ป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจนและที่สำคัญคงไม่มีใครเดินหลงในโรงเรียนนี้อีกต่อไปครับเชิญ

นี่คือซีรีส์รวมพลังร่วมออกแบบครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักออกแบบต้องทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษครับซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเด็กนักเรียนใน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้ตัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาจึงน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่
0: ๆถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้ำมันน่าสงสารเน
3: า
4: ะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
6: โยเย
5: หัวแหลม
7: ฟ้าแฟนตองและตาม
8: ฝากและฉาย
9: นับสี
0: ่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้าย

0: ที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
0: มหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้วทำให้พลังความดีเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
3: I'm

0: ันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้น้อยหน่าอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
2: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
0: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
2: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
2: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
2: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยล่ะค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นี่นะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำอ่ะเป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้ได้หนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
2: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัว air motor หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
2: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
1: ทำอะไรเหรอคะ
2: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
2: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
2: เข้าคอใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากใครต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์อะไรลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช้
2: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
0: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
2: ทาดานี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
2: แอปเปิลเนี่ยละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
2: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะมีเป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
2: ้ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันดาพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
0: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
2: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
2: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆนะคะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
0: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่า

0: ่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
1: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่องซิมูเลชั่นแล็บของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูในหน้ามอง
2: เ
1: ห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะตามกรูฟนะคะเราก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: เป็นสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
1: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะน
2: ี่
1: ค
2: ่
1: ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเดี๋ยวน่ะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจีบเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่เราดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหน่าทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหน่าทำเองเลยให้ไปจอดที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ย โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
0: ดูน้องน้อยหน่าตั้งการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
1: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะท่านน่ะจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้ท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้สวยมากนะก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
2: ะ
1: ตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
1: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุดค
0: ่
2: ะ
0: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง

0: หรือ 17 นาฬิการ่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เสริมอาจารย์เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มทำคุณครูสนใจก็ออกมาด้วยเลยก็ได้นะคะอันนี้การทดลองอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราอธิบายไปแล้วโครงสร้างใช่ไหมคะเราจะมีซูโครแล้วเราก็จะมีเพคตินนะคะแล้วเราบอกว่าเพคตินอยู่ในน้ำนะคะมันจะเกิดเป็นเจลต่อเมื่อเราใส่ซูโครสลงไปแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยดึงน้ำมาล้อมรอบซูโครสคือหรือในทางกลับกันเนี่ยก็คือซูโครสละลายน้ำได้ดีกว่าเพคตินนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ปริมาณของน้ำตาลเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเจลาตินที่ได้นะคะเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะมีความแข็งไม่เท่ากันนะคะก็คือถ้าเราใส่ปริมาณน้ำตาลเยอะนะคะปริมาณน้ำตาลเยอะมันก็คือจะดึงน้ำเนี่ยมาอยู่ที่น้ำตาลมากกว่าเพราะฉะนั้นเจลาตินหรือว่าเจลที่เราได้เนี่ยก็จะแข็งขึ้นเดี๋ยวใช่หรือไม่นะคะเรามาลองดูการทดลองที่ทำเทสที่1เทสที่2และเทสที่3นะคะแต่อาจารย์นงกมลทำมาให้ดูแล้วเตรียมมาให้แล้ววันนี้จะสาธิตให้ดูเนี่ยนะคะอาจารย์หรือจะมาทำกันเองเนี่ยจะทำอันเดียวเท่านั้นนะคะก็คือการทดลองของเทสที่1นะคะแต่ว่าปริมาณเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราเนื่องจากเราเป็นกรีนเคมิสตรีเราใช้น้อยๆเวสจะได้น้อยเราจะได้เซฟเอาไว้ใช้อย่างอื่นงั้นเราจะทำในปริมาณเป็นสัดส่วนคือเศษ1ส่วน4ของตารางที่บอกเอาไว้นะคะค่ะเราดูที่การทดลองเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ถ้าอาจารย์จะให้เราเร็วอาจารย์ก็เอาน้ำร้อนนะน้ำจากเราใช้น้ำจากต้มการน้ำข้างนอกเลยนะคะแต่ว่าที่เราต้องทำนี่คือต้องทำตอนมันเดือดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็มาต้มให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะเติมเพคตินนะคะแล้วเดี๋ยวเราดูเราเติมน้ำตาลดูว่าปริมาณน้ำตาลมากน้อยเป็นอย่างไรเข้าใจว่าในบิ๊กเกอร์ที่อาจารย์เตรียมมาให้ดูแล้วเนี่ยสามารถสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้ไหมคะงั้นให้คุณครูเนี่ยลองสัมผัสดูนะคะใช้ปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันอย่างน้อยเราเอาอะไรจิ้มๆนิดเราจะเห็นว่ามันแข็งเด้งๆไม่เท่ากันนะคะก็คือเนื่องจากปริมาณน้ำตาลที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากัน
1: ค่ะอันนี้จะเป็นปริมาณน้ำตาลที่ต่างกันนะคะด้านขวาสุดเนี่ยจะเป็นน้ำตาลที่น้อยที่สุดคือ 8.5 นะคะอันที่2คือเป็นน้ำตาลขนาดกลางก็คือ13ประมาณ13นะคะจะเห็นว่ามันแข็งมากขึ้นละในขณะที่น้ำตาลน้อยๆเนี่ยจะยังไม่มีความแข็งนะคะเริ่มหนืดๆนิดหน่อยนะคะแต่ในขณะที่อันที่2ค่ะอาจารย์จะเห็นว่าแข็งและอันนี้จะมากที่สุดนั่นก็คือว่าแข็งมากเลยแต่เมื่อวานอาจจะให้ความร้อนน้อยไปหน่อยพบว่าหลังจากมาวันนี้ตอนเช้าพบว่ามีน้ำตาลตกตะกอนมาอยู่ด้วยล่ะ นะคะจะเห็นว่าความแข็งจะแตกต่างกันเลยนะคะอันนี้สาเหตุที่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังรอให้ละลายอยู่นะคะอาจจะน้ำน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตั้งไว้เติมน้ำนิดหนึ่งค่ะในขณะร้อนๆเนี่ยมันจะยังไม่ฟอร์มเป็นเจลนะคะก็ต้องรอเย็นนิดหนึ่งอันนี้เด็กๆอาจจะคุ้นเคยในการทำเจลลี่แล้วก็อาจจะให้เขาเอาหลักการทางเคมีมาอธิบายซิว่าทำไมมันถึงเกิดการฟอร์มเป็นเจลได้ในที่ร้อนในที่เย็นแต่ในขณะที่ที่ร้อนทำไมมันยังไม่เกิดการฟอร์มเป็นเจลนะคะนี่เริ่มละลายบ้างมากขึ้นแล้วนะคะ
0: ในการทดลองนี่เราจะเห็นนะคะว่าเราใช้ปริมาณของฟุตของน้ำผลไม้ได้เท่ากันก็คือ pH นั่นเองนะคะเราใช้สภาวะเดียวกันหมดเลยสิ่งที่แตกต่างนี่คือน้ำตาลเท่านั้นนะคะที่ในกร

0: ีที่เป็นเทสที่3เนี่ยใช้น้ำตาลเยอะมากนะคะธรรมดาเนี่ยเวลาเราเอาน้ำตาลละลายน้ำเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราต้องการทำให้มันข้นขึ้นเราก็คือใส่น้ำตาลมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่จนถึงขั้นถึงมันอิ่มตัวนะคะมันไม่ละลายอีกแล้วเราก็จะเห็นเกล็ดน้ำตาลเหลืออยู่นะคะฉะนั้นในกรณีที่เทสที่3เนี่ยก็คือในกรณีนั้นก็คือน้ำตาลมันมากเกินไปมากเกินพอนะคะให้เราจะเห็นเกล็ดน้ำตาลเนี่ยเหลืออยู่นะคะในปริมาณน้ำที่เท่ากันใช่ไหมคะเราใส่น้ำตาลไปเยอะมากขึ้นในที่สุดแล้วน้ำตาลก็คือละลายหมดแล้วไม่สามารถละลายได้อีกแล้วอะค่ะนะคะก็จะเห็นน้ำตาลเนี่ยนะคะเป็นเกล็ดอยู่ในเทสที่3นะคะสัมผัสแล้วเป็นยังไงคะคุณครูช่วยบอกด้วยค่ะ
1: เจลที่เราใส่น้ำตาลเยอะนะคะจะทำให้แบบมันแข็งตัวนะคะค่ะแข็งค่ะมันแข็งตัวยืดหยุ่นนะคะเที่ยวอันที่2ใกล้เคียงค่ะส่วนที่น้ำตาลน้อยเนี่ยมันก็จะเหลวนะคะมันจะเนี่ยค่ะมันจะเหลวๆนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราทานเจลเนี่ยที่แข็งๆเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องอ้วนแน่นอนถูกไหมคะอาจารย์
0: ค่ะอันนั้นก็เป็นการมองมุมมองที่ดีนะคะงั้นถ้าสมมติว่าทำเจลที่เขาขายเนี่ยแล้วแข็งมากๆนี่แสดงว่าใส่น้ำตาลเยอะจะทานก็ประทานแล้วจะอ้วน
2: This experiment is a little difficult for us to do in the short time we have but I think we will let it cool now and we'll see what happens you already saw the results from the experiment we did2 days ago in Hua Hin, yesterday here. I'm losing track of time. We brought those so you could see the results, and we'll see later today, we'll look to see if our gel has formed. This experiment, again, is about observations. And so the result, once your students have completed this experiment, would be for them to create a table. They will observe things as we observed here.With very little sugar, the gel did not form well. With more sugar, it was firm. With still more, I think it was firmer. This is a nice experiment for making observations, as we saw, because it is so completely safe that you could actually put your finger in and touch and see how this has worked.
3: ค่ะ หน้านี้ก็เป็นตารางแสดงผลการทดลองนะคะ ตั้งแต่การทดลองที่1 2 3 อาจารย์ดีนิดนึงต้องให้นิสิตเพิ่มปริมาณน้ำตาลที่ใส่ไปนิดนึงเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้นะคะอย่างการทดลองที่1เนี่ยน้ำตาลไม่เยอะเท่าไหร่ขนาดกลางได้ลักษณะเจลเป็นยังไงอาจจะใช้นิ้วจิ้มใช้ไม้เขี่ยๆดูนะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์ก็ลองให้นักเรียนเนี่ยบันทึกเข้าไปนะคะพอน้ำตาลน้อยลงเป็นยังไงนะคะแล้วน้ำตาลมากขึ้นเป็นยังไงนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงอาจจะเติมกรดชนิดอื่นดูซิว่าจะเป็นยังไงเปรียบเทียบกันนะคะน้ำผลไม้ชนิดอื่นในปริมาณเท่ากันแล้วจะได้ผลเป็นยังไงนอกจากนี้อันนี้เป็นเพคตินนะคะถ้าเมืองไทยหาง่ายๆก็คือเป็นพวกอากาอาจารย์ลองเปรียบเทียบดูนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบดูถ้าเป็นอากาเนี่ยจะให้ลักษณะที่เป็นเจลไหมหรือว่าเจลเนี่ยจะแตกต่างจากคาร์โบไฮเดรตไหมเพราะว่าเจลของในลักษณะที่เป็นผงวุ้นอาก้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่จะเป็นเจลเนี่ยที่เป็นลักษณะที่เป็นโปรตีนนะคะลองเปรียบเทียบดูแต่มันก็เป็นโพลิเมอร์ที่เป็นตามธรรมชาติเหมือนกันนะคะ
2: Because this property of polymers in solvents is so interestingTo me, I have always been interested in demonstrations and experiments that illustrate it. And frequently, those experiments have involved things like polystyrene. To make the polystyrene that swells properly, you work with styrene and with divinyl benzene, both of which are hazardous reagents and are petrochemically derived. So they're not particularly green.Once the experiment is finished, we have the organic solvent that we use to swell the polymers. We have the polymers themselves. We have a lot of waste that must be treated as hazardous waste. And so these demonstrations, while they're very impressive, here's a picture of a polymer shaped in an unusual way before and after a swelling. They can swell to very, very many times their size and still seem like a solid. They're terrific demonstrations, but they are not particularly...friendly in the laboratory. And so this is why I really enjoy this pectin experiment because it lets us demonstrate

0: gel properties without working with hazardous materials?
1: ตัวโพลีสไตรีนเนี่ยมันก็จะมีอีกประเภทนึงมันเป็นเขาเรียกว่า cross link polystyrene คือเกิดการเชื่อมขวางของโมเลกุลขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ละลายแต่ว่ามันเกิด

0: เข้าไปแล้วก็จะพองออกมานะคะซึ่งตัวนี้ที่เขาสามารถทำให้เกิดการเชื่อมขวางเนี่ยเขาต้องใช้สารอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะคะเราจะเห็นในสไลด์นี้เขียนว่าไดไวนิลเบนซีนเป็นสารอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีหมู่ฟังก์ชันที่ทำให้เกิดการจับกันของโมเลกุลก็จะกลายเป็นว่าแทนที่จะเป็นเส้นตรงเฉยๆเนี่ยมันจะเกิดกลายเป็นเชื่อมโยงเหมือนกับตะข่ายนะคะซึ่งถือว่าสารพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสไตรีนก็ดีหรือไดไวนิลเบนซีนก็ดีเป็นตัวสารอันตรายทั้งคู่นะคะ
1: So this is time for you to work again. Before I go show my slide about the green relevance, why don't we try the same thing again and see if the participants would like to suggest some of the green principles that this experiment might illustrate.
0: ค่ะเชิญคุณครูตอบเลยค่ะจะเข้าข่ายข้อหลักการของ Green Chemistry ข้อไหนคะ
2: ขออนุญาตอธิบายข้อที่4ก็แล้วกันนะครับในเรื่องของ Safer Chemical นะครับก็คือสารทุกอย่างที่ใช้ในการทดลองนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสารที่เราสามารถรับประทานได้นะครับซึ่งก็ไม่ก่อให้เกิดโทษใดๆนะครับให้ที่เกิดขึ้นอย่างข้อ3ก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามันหลังจากการทำเรื่องพวกนี้แล้วจะไม่มีของเสียอะไรเกิดขึ้นเลยครับ
0: ค่ะอาจารย์ตอบ2ข้อแต่ได้รางวัลเดียวนะคะ So he said that it has also both number 4 and number 3 So number 4 is using the reagents that it is edible right so it's not toxicit's safe for chemicals and also prevent waste.
1: Very good. And your prize will also be a box of pectin.
0: ตัวอาจารย์ได้เพคตินแทนที่อาจารย์จะได้ University of Oregon นะคะเอาเชิญอีกท่านนึงเลยค่ะ
1: But I will add one of these also.
0: โอเคตกลงจะให้ด้วยให้แมกเนตด้วยแล้วก็ให้เพคตินด้วยค่ะตกลงได้เป็น2ชิ้นนะคะครูเชิญเลยค่ะอีกสักท่านหนึ่งไหมเร็วด่วนเร็วด่วนเร็วๆค่ะ
3: Number 10 design for degradations that's we use sucrose instead of like pectin that's mean it decrease the waste in the naturals and from the laboratory
1: Yes very good I think number 10 is illustrated very well here We can illustrate principles on several different levels. One would be on a commercial and an industrial level, and the other is a much more local level, and that is preventing waste in our own laboratory. And that's maybe the most important thing for us as teachers, because generating waste costs money, and if we don't have to pay to get rid of the waste, or we don't generate, we save money. In this experiment, we won't do it,But we could take the material we generated and spread it on our toast in the morning and eat it. It is jelly.
0: ค่ะก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์มารับรางวัลทีหลังนะคะอันนี้ก็ข้อเมื่อกี้คุณครูตอบนี่คือข้อ10นะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าอธิบายลงไปเนี่ยก็คือหมายว่าเราออกแบบการทดลองอันเนี้ยนะคะก็เราจะเป็นสิ่งของที่เราใช้เนี่ยมันสามารถสลายตัวได้ทั้งสิ้นนะคะความจริงก็คือของธรรมชาตินั่นเองเมื่อกี้อาจารย์เคนบอกความจริงแล้วเนี่ยเราทำการทดสอบนี้เราไปทาขนมปังทานได้เลยก็คือมันก็จะเป็นแยมอะนะคะแต่ว่าอาจารย์ต้องดูนะคะอาจารย์ไม่ใช้บิ๊กเกอร์ใช้อะไรอย่างนี้นะคะเราต้องสะอาดก่อนนะคะก็คือเราใช้อุปกรณ์ในครัวมันอะไรงั้นคือรับประทานได้เรามั่นใจนะคะถ้าทำในการทดลองเนี่ยต้องมั่นใจก่อนนะคะว่าปลอดภัยในเรื่องของการรับประทานเวลาเราดูหลักการของ Green Chemistry เนี่ยนะคะอันนี้ที่เราทำก็คือเราก็ถือว่าเป็นทำปฏิบัติการเป็นการทดลองความจริงคอนเซปต์เหล่านี้หลักการเหล่านี้ก็ใช้ได้ในอุตสาหกรรมเหมือนกันนะคะในแง่ของการผลิตเชิงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องสามารถเอาหลักการของ Green Chemistry เนี่ยเข้าไปใช้ได้นะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนั้นแล้วเนี่ยก็คือเราช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือเราจะไม่มีเวสเกิดขึ้นใช่มั้ยคะถ้าเราออกแบบตั้งแต่แรกดีตั้งแต่แรกนะคะ
1: Okay, we're now ready to move on to the third and the final experiment for the day. Here we're going to work with a different type of polymer. We're going to isolate this polymer from an interesting place, namely from disposable baby diapers. And we're going to demonstrate that we can use this polymer

0: to do things that are chemically more interesting than what it is used for in a baby's diaper. In the process of this experiment, we're going to explore things again that relate to the properties of polymers. And in particular, these are charged polymers. And so we will study the properties of ionic versus covalent materials. And we can use these materials as a means of analyzing for the presence of cationic or positively charged materials.
1: ค่ะ คราวนี้ก็มาถึงการทดลองสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นพอลิเมอร์อีกแบบหนึ่งนะคะก็โดยใช้เราจะใช้ก็คือใช้ของที่เราหาได้ง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือใช้จากวัสดุที่บรรจุอยู่ในผ้าอ้อมเด็กที่ผ้าอ้อมเด็กใช้แล้วทิ้งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีพอลิเมอร์อยู่ข้างในนะคะซึ่งพอลิเมอร์อันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นซูเปอร์แอบซอร์เบนต์พอลิเมอร์นะคะก็คือเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถดูดซับน้ำได้นั่นเองที่เราใช้สำหรับผ้าอ้อมเด็กเนี่ยนะคะสำหรับพอลิเมอร์ชนิดนี้นะคะจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือลักษณะโครงสร้างของมันจะแตกต่างไปนะคะในโครงสร้างเนี่ยก็จะมีเป็นประจุนะคะมีประจุอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทำการทดลองของการทดลองอันนี้เราก็จะได้เรียนรู้ถึงสมบัติของพอลิเมอร์อีกประเภทหนึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีประจุนะคะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ดูว่าเป็นไอออนชนิดใดแล้วก็จะดูเรื่องของการละลายนะคะแล้วก็เราได้ดูสมบัติของพอลิเมอร์เองค่ะ
0: The background for this experiment is really very simple, and that is that these disposable baby diapers contain a small amount of a polymer that is remarkable in terms of how much water it can absorb. It took me a while, but I finally found a picture to demonstrate this. Maybe you have a baby who has worn these diapers, or maybe you have seen a baby wearing a disposable diaper who has walked into a swimming pool or into the ocean. And when the baby comes out, he can barely walk. The diaper has so much water absorbed in it.
1: ค่ะ อันนี้ก็เห็นในภาพใช่ไหมคะอาจารย์เข็นบอกเขาพยายามจะหาภาพให้มันดูแล้วประทับใจนะคะก็ใช้เวลาอยู่นานอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วก็นุ่งผ้าอ้อมเด็กเนี่ยนะคะซึ่งข้างในเนี่ยนะคะข้างในของตัวผ้าอ้อมเนี่ยก็จะมีพอลิเมอร์ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่มีสมบัติพิเศษสามารถดูดซึมอุ้มน้ำไว้ได้เยอะมากๆนะมากๆกว่าน้ำหนักของมันเดิมเนี่ยเป็นหลายเท่าตัวเลยนะคะหลายเท่าตัวนี่อาจจะเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะอาจารย์เคนก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าที่บ้านมีเด็กๆอยู่แล้วก็นุ่งผ้าอ้อมเนี่ยแล้วก็ลงไปเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมานี่เราก็จะเห็นเลยว่ามันจะหนักมากเลยเพราะว่าเขาจะมีน้ำเนี่ยอุ้มอยู่ด้วยกับตัวนะคะก็อันนี้ก็เป็นพอลิเมอร์ที่เราสามารถหาได้ง่ายๆใกล้ตัวเราค่ะค่ะดูในภาพนะคะในจอเนี่ยก็จะเห็นว่า เราจะเห็นโครงสร้างโมเลกุลนะคะสำหรับพอลิเมอร์ที่เราจะทำการทดลองในวันนี้นะคะก็จะเป็นพอลิเมอร์อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโพลีอะคริลเลตสารตัวโครงสร้างเนี่ยนะคะมันก็มาจากโมโนเมอร์นะคะโมโนเมอร์ที่ใช้สำหรับเตรียมเป็นโพลีอะคริลเลตนี่ก็คือตัวอะคริลิกแอซิดพอเราพูดถึงอะคริลิกแอซิดก็คือจะต้องมีหมู่ COOS นั่นเองนะคะสำหรับโครงสร้างทางด้านขวามือนะคะอันนั้นก็คือแสดงโครงสร้างของตัวโพลีอะคริลเลตซึ่งอันนี้จะเห็นแล้วว่ามันจะมี COO แต่มันอยู่ในรูปของเกลือเป็น O ลบโซเดียมบวกนะคะเป็นโซเดียมเป็นโพลีโซเดียมอะคริลเลตนะคะทีนี้จะเห็นว่าตัวโครงสร้างอันนี้นะคะมันจะมีไอออนนะมีไอออนอยู่นะคะถ้าไอออนเวลามันอยู่เป็นแห้งๆนะคะอยู่แห้งๆเนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรหุบเข้ามาหากันนะเป็นผงๆธรรมดานะคะแต่ถ้ามันเปียกหรือว่าอุ้มน้ำเข้าไปมันจะพองโตขึ้นมาเราก็จะเห็นโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้ามาล้อมรอบนะในโครงสร้างของตัวโพลีอะคริลเลตนะคะอันนี้ก็คือมันมีเกิดการมันมีเนื่องจากมันมีประจุนะคะไอ้ตัวประจุตัวเนี้ยมันก็สามารถจะทำปฏิกิริยากับอื่นๆได้นะคะ

0: วลาตัวแคทไอออนนะคะอาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนได้แลกเปลี่ยนประจุเนี่ยกันได้นะคะทีนี้ในภาพเนี้ยนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างของมันเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราบอกว่าถ้าอยู่ในสภาพแห้งมันจะหุบเข้าหากันพอมีน้ำเข้าไปแทรกนะคะมันก็ทำให้โมเลกุลเนี่ยมันเหมือนกับมันพองโตนอกจากจะใช้โพลิเมอร์ประเภทนี้ในพวกผ้าอ้อมเด็กแล้วนะคะอีกอันนึงที่เราใช้กันเยอะมากนะคะก็คือในเรื่องของการทำสวนหรือว่าเราทำเรียกว่าอะไรนะคะปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะหรือแม้กระทั่งพวกที่ขายดอกไม้แล้วเราจะเห็นดอกไม้ที่เก็บทนขึ้นก็จะหุ้มพวกนี้เอาไว้แล้วก็หุ้มพลาสติกทับอีกทีที่เราเคยเห็นกันนะคะอันนี้ก็คือทำให้มันอุ้มน้ำไว้และทำให้เราสามารถเลี้ยงต้นไม้ไปได้นานขึ้นนะคะไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆหรือว่าในการที่เราต้องเอาไปที่อื่นจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเราก็ไม่ทำให้ต้นไม้เนี่ยเฉาหรือดอกไม้เฉาเพราะว่าจะมีตัวนี้ค่อยๆปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยค่ะ
1: So we have a very simple material that actually rich in chemistry that can be presented with it. The packet provides a number of experiments that could be done with this polymer, one of which explores what Ajahn Supawan just described, the interaction of calcium or of other positively charged ions with the solvent, with the gelled polymer, and an examination, again making observations and perhaps predictions about what will happen when the polymer is treated with different materials. What if it's treated with hydrogen chloride, for example? That would convert the carboxylate groups to carboxylic acid, no longer charged. Maybe the properties of the gel would change. What if we treat with calcium chloride?
2: ค่ะทีนี้ก็มาถึงการทดลองของเราในวันนี้นะคะตามที่เมื่อตะกี้ Professor Ken ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าอยู่ในรูปที่เป็นแห้งๆนะคะยังไม่ได้ผสมน้ำอาจารย์จะเห็นว่าโมเลกุลเล็กๆสีเหลืองเล็กๆตรงนั้นคือโซเดียมไอออนเขาแทนโซเดียมไอออนก็จะอยู่ติดกับสายของโพลิเมอร์เห็นไหมคะตรงนั้นเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่แห้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ใส่น้ำเข้าไปหรือด้านขวาที่เป็นเขียนว่าวอเตอร์โมเลกุลในลักษณะภาวะที่เปียกนะคะภาวะที่เปียกเนี่ยสีฟ้าๆที่เขาทำไว้แล้วก็โมเลกุลเล็กๆของสีฟ้าสีเขียวเล็กๆตรงนั้น H2O ตรงนั้นนะคะมันก็จะไปแลกเปลี่ยนกับโมเลกุลของโซเดียมที่เป็นสีเหลืองโซเดียมก็จะหลุดออกมาน้ำก็จะเข้าไปล้อมรอบโมเลกุลของคาร์บอกซิเลตเห็นไหมคะตรงนั้นมันก็จะเกิดการบวมพองของโมเลกุลสายเชนก็จะขยายออกนะคะก็จะเป็นการบวมของโพลิเมอร์ชนิดนี้เปลี่ยนจากภาวะที่เป็นโคตรๆแห้งๆเป็นเปียกก็จะลักษณะมันก็จะแตกต่างไปเดี๋ยวเรามาดูในการทดลองนะคะตรงนี้เขาบอกว่านอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดการแลกเปลี่ยนอย่างนี้แล้วเนี่ยนั่นก็คือถ้าโพลิเมอร์อยู่ในภาวะที่เป็นแห้งๆเนี่ยและอาจารย์ละลายในน้ำไม่ใช่ละลายไม่ได้ขอโทษนะคะเอาเติมน้ำลงไปน้ำที่มีภาวะแตกต่างกันมีความเป็นแคทไอออนแอนไอออนต่างกันอาจจะใส่ในน้ำเปล่ากับน้ำที่มีเกลือนะคะมีเกลือหรือน้ำที่เป็นโซเดียมคลอไรด์ก็ใส่ไปดูซิว่ามันจะมีความแตกต่างของเจลไหมนะคะตรงนี้ลองศึกษาได้แต่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ทำในวันนี้เนื่องจากเวลามันสั้นนะคะแล้วก็จะทดลองการทดลองที่มีสีสันมากกว่าก็คือจะมีการเติมสีเข้าไปทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะศึกษาได้ยังไงถ้าอาจารย์สังเกตดีๆเชนของโพลิเมอร์ในลักษณะที่เป็นดรายเนี่ยนะคะแห้งภาวะที่แห้งที่เป็นโพลีอะไคเลตเนี่ยจะเป็นมีฟังชั่นแนลที่เป็นคาร์บอกซิลิกก็คือ C ดับเบิลบอนด์ O ลบนะคะอยู่ในภาวะที่เป็นลบนั่นก็คือประจุเชนของเราเนี่ยจะมีประจุลบถ้าใส่สารที่มีเป็นบวกเข้าไปคือโซเดียมคลอไรด์เลยเนี่ยจะมีโซเดียมที่เป็นแคทไอออนไปเกาะอยู่ตรงลบได้ก็คือบวกจะอยู่ไปตรงลบนั่นก็คือถ้าเราเติมสารที่มีประจุบวกมันจะติดอยู่ข้างบนกับโพลิเมอร์แต่ในขณะเดียวกันถ้าสารที่เราเติมมีไอออนลบนะคะลบมันก็จะผลักกับลบใช่ไหมคะถ้าสารที่เราเติมเป็นลบลบมันก็จะลงมาด้านล่างไม่เกาะติดกับโพลิเมอร์นะคะนั่นก็คือจะแยกชั้นกันเดี๋ยวเราลองดูในการทดลองนะคะและถ้าโมเลกุลเป็นกลางล่ะคะถ้าโมเลกุลเป็นกลางสารโพลิเมอร์ของเราเป็นลบใช่ไหมคะก็จะไม่เกิดการดึงดูดซึ่งกันและกันตัวที่ดึงดูดได้ต้องเป็นสารที่มีลักษณะเป็นโมเลกุลบวกเท่านั้นนะคะ
1: has a number of parts to get ready, and so this is going to be a little complicated for us now, I think. But I want to take the time to show this to you, because in my mind, you know, I have really enjoyed the 6 workshops that we have had together, and I hope that you've enjoyed the experiments we've done. If you had the time and opportunity to do only one experiment from the whole time that we have been having our workshops, this is the one you should do. And so I want to make sure that you know how to make this one work. And so we're going to begin. We will dissect a baby diaper and isolate the polymer from it. You can do this in various ways. The diaper contains a number of layers, and the polymer is contained in a cotton layer that is held within some other polymer sheets. And Ajahn Duangaman in a minute will demonstrate how to access that part of the diaper. And then how to isolate. The polymer comes in the form of small grains. It's like sand contained within that cotton. And one technique is to transfer that cotton into a plastic bag and shake it. And the polymer will settle to the bottom of the bag. But Duangaman students found some other procedures as well that worked. And this is just something for you to experiment to find the best way for you to isolate that polymer. But maybe Ajahn Duangaman will show us now.
2: ค่ะอันนี้พออาจารย์นำผ้าอ้อมนะคะยังไม่ใช้นะคะอาจารย์เอาแบบยังไม่ใช้ยังไม่มีน้ำนะคะก็อาจารย์ก็ฉีกออกมานะคะจะเห็นว่าตามสไลด์เนี่ยจะมีหลายชั้นเลยนะคะมีทั้งโพลีโพรพิลีนที่เป็นชีทพลาสติกชีทข้างนอกโพลีเอทิลีนแล้วก็เป็นคอมโพสิตไฟเบอร์ก็พวกสำลีพวกอะไรที่เป็นตัวช่วยดูดน้ำแต่ตัวนึงที่เป็นพระเอกของพระอ้อมอันนี้ก็คือโพลีอะไคเลตนั่นเองซึ่งเป็นตัวที่จะใช้ดูดน้ำซึ่งเป็นโมเลกุลเชนที่เป็นแอนไอออนตรงนั้นนะคะอาจารย์ก็ฉีกออกมาอันนี้เป็นวิธีแยกของอาจารย์เคนบอกว่าอาจารย์ฉีกออกมาอาจารย์สัมผัสได้อาจารย์จะเห็นลักษณะที่เป็นเม็ดเล็กๆนะคะและอาจารย์ก็ใช้ถุงพลาสติกเป็นตัวช่วยเอาถุงพลาสติกเป็นตัวช่วยนะคะใส่เข้าไปในถุงนะคะค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าลงไปในนี้ค่ะเขย่าเขย่าผ้าอ้อมลงไปนะคะระวังมันฟุ้งนิดนึงนะคะอาจารย์อ๋อใช่หรอก็เอาดอกไม้ออกโอเคมันบางค่ะอาจารย์เขย่าเขย่านะคะอาจารย์จะเห็นว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวด้านล่างของถุงเนี่ยนะคะจะเริ่มมีเม็ดของโพลีอะไคเลตตกลงไปด้านล่างของถุงละนะคะจะอาจจะปนอยู่กับสำลีบ้างเล็กน้อยเป็นวิธีที่แยกได้ง่ายนะคะง่ายกว่าไปหยิบออกมาทีละเม็ดเพราะว่ามันจะปนไปในสำลีในตัวคอตตอนที่เขาทำเป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะ
3: มันจะเป็นผงเล็กๆเพราะฉะนั้นเลยต้องระวังเรื่องฟุ้ง
2: ค่ะระวังเรื่องฟุ้งนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีฟุ้งจากสำลีด้วยแล้วก็เม็ดเล็กๆส่วนมากเม็ดเล็กๆมันจะไม่ค่อยฟุ้งค่ะเพราะเม็ดเล็กๆมันจะตกอยู่ที่ก้นถุงเนี่ยนะคะด้านก้นของถุงเนี่ยจะเป็นส่วนที่โพลีอะไคเลตที่เราแยกออกมาได้นะคะตรงเนี้ยนะคะจะได้ยินเสียงเม็ดๆตรงนี้นะคะคือมันตกอยู่ด้านตรงนี้ละแล้วเราก็ตักแยกออกมานะคะสำหรับใช้ในการทดลองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือโพลีอะไคเลตแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่นิสิตเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเป็นผงที่แยกมาได้ประมาณเท่านี้เนี่ยก็คือใช้ผ้าห้อมสำเร็จรูปเนี่ย3ชิ้นนะคะแต่ในการทดลองเราใช้ไม่เยอะค่ะใช้เพียงนิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวลองมาดูในการทดลองต่อไปอันนี้เป็นขั้นแรกในการเตรียมโพลีอะไคเลตนะคะ
3: ตรงนี้ที่อาจารย์ทำให้ดูนี่นะคะอาจารย์บอกว่านิสิตแยกมาให้แล้วเนี่ยมาจากผ้าอ้อม3ชิ้นตอนนี้เราเห็นภาพทันทีเลยใช่ไหมคะว่าชิ้นใช้โซเดียมโพลีอะไคเลตเนี่ยเพียงนิดเดียวเองแต่สามารถอุ้มปัสสาวะเด็กได้ตั้งเยอะนะคะก็เพราะว่ามันเป็นซูเปอร์แอบซอร์เบนต์เนี่ยค่ะถือว่าสามารถดูดน้ำได้เป็นหลายพันเท่านะคะของน้ำหนักของตัวมันเองค่ะโอเคนะคะตอนนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าจะแยกออกมาอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์นุกมลจะทำให้ดูเชิญคุณครูมาที่โต๊ะเลยค่ะนะคะมาที่โต๊ะเลยทีนี้ที่สไลด์นี่นะคะเราจะเห็นว่ามันมี
0: ตัวผ้าอ้อมเด็กเนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายอย่างนะคะเราจะเห็นว่ามีโพลีเอทิลีนนะคะโพลีเอทิลีนเนี่ยอยู่ด้านนอกเลยด้านนอกนี่คือเป็นตัวที่ไม่ให้น้ำซึมผ่านนะคะส่วนข้างในนะคะที่ติดกับตัวเด็กเนี่ยจะเป็นโพลีโพรพิลีนตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยน้ำซึมผ่านได้นะคะน่าจะเห็นว่าเป็นสมบัติโพลิเมอร์คนละชนิดนะคะส่วนที่อาจารย์ดวงมนต์แยกออกมาเนี่ยมันเป็นอยู่ด้านในสุดนะคะและซึ่งจะหุ้มด้วยสำลีอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ยังจะมีตัวสำลีก็คือที่เขียนว่าเป็นโคมโพสิตไฟเบอร์นั่นเองในภาพนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ดวงมนต์จะทำนะคะเดี๋ยวเคน would you like to say something while she's going to do
1: So Ajahn Dwangaman is going to start by taking some of the polymer from the diaper and adding water. And it takes a few minutes to hydrate and swell with the water. So while that's happening, I will talk a little bit as well. She's using, when we do this experiment, we're going to want the polymer to be contained in something that we can see through, but that will hold the gel.And a very convenient thing that we have, you can see in the picture there, or if we look over here, are these small plastic cups. These are used in the United States at wineries, places that make wine. If they want to provide you with a taste of wine, they give you just a small amount in a plastic cup. It's a convenient...
0: ดูที่อาจารย์เคนค่ะ ดูที่อาจารย์เคน ค่ะ ดูที่อาจารย์เคนก่อนค่ะ
1: So this is a convenient container.And it will also be a convenient filter for us, because what we did, and we did this beforehand, but easy enough to do, is we took a paper clip, unbent it so that we have just a metal wire, and I won't light this here. Then we heat that paper clip in a flame.And you can use that hot wire to poke holes.In the bottom of these plastic containers. Okay, you don't need this many, but we poked. Well, it's maybe I think you can see a number of holes in the bottom, so this will act like a filter. And you'll have to experiment a little bit to see how big the holes need to be. For us, we found maybe 2 or 3 millimeter diameter holes were most useful.
0: ค่ะก็อันนี้ก็เป็นตัวเตรียมอุปกรณ์นะคะก็เป็นถ้วยพลาสติกจริงๆพวกนี้คือโพลีสไตรีนนะเราก็สามารถเห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตเวลาเขาให้เราลองทดลองชิมอาหารอะไรพวกนั้นถ้วยเล็กๆอย่างนั้นนะคะทีนี้เราจะต้องทำให้มันเกิดการกรองได้น้ำจะต้องผ่านได้ก็คือต้องเจาะรูนะคะที่เนื่องจากเป็นพลาสติกเนี่ยมันหลอมละลายได้วิธีที่อาจารย์เคนทำเนี่ยก็คือใช้คลิปหนีบกระดาษเนี่ยนะคะเราก็ดึงมันออกมาให้เป็นเส้นนะคะแล้วก็ทำให้มันร้อนนะคะจะอบหรือจะเผาอะไรเงี้ยนะคะทำให้มันร้อนแล้วก็ไปจิ้มเนื่องจากเป็นโพลีสไตรีนมันเป็นพลาสติกมันก็ละลายมันก็จะเจาะเป็นรูได้นั่นเองนะคะที่รูขนาดของรูเนี้ยก็ประมาณ 2-3 มิลลิเมตรนะเล็กๆแล้วก็ทำหลายๆรู 6-7 รูนะเจาะไปตรงก้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะเดี๋ยวเราจะให้น้ำเนี่ยมันไหลกองมันออกมาได้อะนะคะโอเคนะคะตอนนี้อาจารย์ดวงกมลจะทำให้ดู
2: ค่ะอันนี้เริ่มจากนำโพลีอะคริลเลตผงๆเมื่อตะกี้ที่เราแยกออกมาจากผ้าอ้อมเด็กอะนะคะอาจารย์จะเห็นเลยว่าผงมันยังเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะเติมน้ำเข้าไปจากที่ศึกษาจากสไลด์มาแล้วอันนี้อยู่ในรูปที่เป็นโซเดียมฟอร์มนะคะเดี๋ยวพอใส่น้ำเข้าไปโซเดียมก็จะแยกออกมานะคะน้ำก็จะเข้าไปแทนที่เห็นไหมคะน้ำเราใส่ไปปริมาณหนึ่งละแล้วก็เขย่านะคะแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ยังเขย่าและยังไม่เกิดการดูดมากนักเนี่ยค่ะจะเห็นว่าน้ำดูดแล้วนะคะน้ำไม่ไหลลงมาข้างนอกแล้วนะคะเมื่อตะกี้ยังมีน้ำอยู่นะคะตอนนี้น้ำไม่ไหลละนะคะถ้าอาจารย์เติมน้ำไปอีกได้ไหมดูซิว่าประสิทธิภาพมันยังดีพอไหมอาจารย์เติมน้ำไปอีกจะเห็นว่าตอนนี้ยังเป็นน้ำอยู่เดี๋ยวเติมไปอีกหน่อยก็ได้มันจะประสิทธิภาพดีมากอันนี้ไม่บอกว่าซื้อมาจากยี่ห้ออะไรจะลองเปรียบเทียบดูนะคะคนละยี่ห้อจะประสิทธิภาพต่างกันไหมนะคะเมื่อตะกี้ใส่น้ำไปค่ะเห็นไหมคะน้ำไม่ไหลออกมาละนะคะดูดซึมดีมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นการเตรียม ในเจลขั้นต้นเปลี่ยนจากในลักษณะที่เป็นโซเดียมฟอร์มเอาโซเดียมออกไปใช้โมเลกุลน้ำเข้าไปแทนที่ตรง

0: ในส่วนที่เป็นคาร์บอกซิเลตซอลตรงนั้นนะคะเกิดไฮโดรเจนบอนดิ้งกันนะคะจะเห็นว่าไม่มีการที่น้ำไม่ดึงออกมาแล้วเกิดอยู่ในโมเลกุลของโพลิเมอร์นี้นะคะอันนี้เป็นขั้นการเตรียมโพลีอะคริลเลตที่ชุ่มด้วยน้ำนะคะเดี๋ยวต่อไปลองมาดูว่าจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอออนได้ไหมตามที่บอกโพลีอะคริลเลตเป็นประจุลบใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใส่บวกมันก็น่าจะดูดอยู่ได้แต่ถ้าใส่ไอออนชนิดที่เป็นลบมันก็จะไม่น่าที่จะติดอยู่ข้างบนนะคะ
1: โอเค I think while Ajahn Dwangmun continues to hydrate that polymer we can talk a little bit more and let me take this moment to say to Ajahn Sirapong and to all of Huahin,that your plastic cups are here too. So every experiment, I have all your supplies in the wrong city for you. Then we will make sure to send some of these cups down to you there too. My apologies.
2: ก็ทางหัวหินก็คงดูจากทางของเราก่อนนะคะคันจริงเรามีอุปกรณ์เตรียมไว้พอดีบังเอิญอาจารย์เคนลืมทิ้งไว้ให้ที่หัวหินยังไงจะส่งตามไปให้ค่ะ
3: ครับผม
1: โอเค So asAjahn Dwangmun continues the experiment. When she has the polymer ready, we're going to change the procedure a little bit, even from what I've reported on this slide. And she is simply going to transfer the clean polymer to several of these little plastic cups. When she transfers the polymer, the excess water will drain out through the bottom. So make sure you have another cup below. She will show you a nice trick for how to do this.And so we will be set up, we'll have several, just as demonstrations. You can do as many of these as you like, and the cups could be reused as well. And we'll set up, it looks like three or four for people to demonstrate, and then we'll try different dyes through those to see what happens.
2: ค่ะ เชิญ คุณครู ออกมา ข้าง นอก เลย ค่ะ มาดูที่โต๊ะ นี่ ดี มั้ย คะ มาช่วยกันทำด้วยค่ะ เพราะว่าจะมีสารที่จะเติมไปเนี่ยหลายตัวนะคะตอนนี้เวลาทำนี่นะคะเราก็จะมีถ้วยรองอีกถ้วยหนึ่งเพราะเราเจาะเป็นรูไปแล้วถูกไหมคะงั้นถ้าเราเทน้ำไปก็จะไหลออกเพราะงั้นเราเอาถ้วยอีกใบหนึ่งที่ยังไม่ได้เจาะรูเนี่ยมาสวมอยู่ข้างใต้นะคะแล้วคราวนี้ก็เราก็จะเอาเจลที่เราได้ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาเติมใส่ถ้วยนะคะเราก็จะเริ่มมันตอนนี้มันพองออกมาแล้วใช่ไหมคะพองออกมาแล้วนะคะ
1: I think you can see that Ajahn Dwangmun has got two of the cups for each experiment. One has holes, the other does not, and she's used a paper clip to hold the two cups apart so that there is room for filtration to occur and for liquid to drain out through the bottom.
2: ค่ะอีกนิดนึงที่ควรทำนะคะก็คือทำยังไงให้ถ้วยสองใบเนี่ยไม่ซ้อนกันสนิทนะคะก็หาอะไรมาค้ำมาไว้นะตอนนี้คือเอาที่หนีบกระดาษนั่นเองอะนะคะมาหนีบมันเอาไว้ค้ำไว้ให้มันอยู่ระยะห่างกันเล็กน้อยนะคะ
1: And when she is ready let's start by making a prediction we know the polymer is negatively charged actually Ajahn let's start with the methylene blue because we saw methylene blue in a previous experimentWe may not remember its structure, but I will remind you that it is positively charged. It is an organic molecule that has a plus charge. And if it's, I'm sorry, if it has a plus charge, then it should be attracted to this polymer and should not pass all the way through.
2: ค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการทดลองอันแรกเลยนะคะเราก็จะใช้เมทิลีนบลูเราก็ได้ใช้เมทิลีนบลูในการทดลองครั้งที่แล้วเราก็ใช้นะคะก็เมทิลีนบลูเนี่ยมันจะมีโครงสร้างซึ่งมีประจุบวกงั้นถ้าเราโดยตามหลักการของเราเนี่ยก็คือมันมีประจุบวกนะคะเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์เราเป็นประจุลบถ้าเราใส่ลงไปเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ค้างอยู่บนโพลิเมอร์ถูกไหมคะนะคะคราวนี้เราดูว่าค้างจริงหรือเปล่าเข้าใจว่าอาจจะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าคะนะปริมาณของตัวเจลที่เราใช้นะคะถ้าเราใส่สารอีกตัวหนึ่งมีปริมาณมากเกินไปนะคะมันแน่นอนมันก็จะจับไว้ส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่มากเกินมันก็จะไหลออกนะคะเข้าใจว่าน่าจะมากเกินไปมั้งคะ
1: Now we should say that as we do this, we used a lot of methylene blue.

0: and so some of it passed through, and there are cracks through the polymer as well. But watch as she continues to wash this with water now. I think you will see the polymer will stay blue.
1: นะคะเมื่อกี้นี้เราใส่หยดมันเยอะเกินไปนะคะที่หลักการของเราเราบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นประจุบวกนะคะโพลิเมอร์เราเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นประจุบวกเนี่ยควรจะอยู่ก็คือสีเนี่ยควรจะค้างอยู่ในเจลนะคะไม่ควรจะไหลออกมาส่วนที่ไหลออกมาตอนนี้คือจันกำลังล้างอยู่นะคะก็คือปริมาณมันเกินกว่าที่มันจะดูดจับไว้ได้นะคะตอนนี้ก็เลยลองดูว่าเราใส่น้ำล้างไปเรื่อยๆสินะคะนะคะ
0: Okay, so that, as it drains a little bit more, we'll see, but it looks to me like it is staying blue. Now let's make another prediction. Let's take another colored compound, potassium permanganate, MnO4 minus. The MnO4 minus ion is purple. Now if we put that colored material onto our polymer,The color is from a negative charge. The polymer is negatively charged. So our prediction would be that the permanganate color, the purple, should pass through the polymer. So let's try that.
1: ค่ะคราวนี้เราลองอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือใช้น้ำด่างทับทิมนั่นเองโพแทสเซียมเพอร์แมงกานาตนะคะมันเป็นสีม่วงนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตามหลักการคือมันเป็น MnO4 ลบนะคะถ้ามันเป็นลบแต่ตัวโพลิเมอร์เราเนี่ยนะคะก็เป็นลบเพราะฉะนั้นลบกับลบก็ต้องผลักกันมันก็ไม่ควรจะค้างอยู่บนเจลนะคะคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์นุกมลจะลองเอาน้ำล้างนะคะดูซิว่าสุดท้ายแล้วมันจะค้างอยู่บนเจลไหม

0: นะคะอันนี้ก็ล้างออกมานะคะก็จะเห็นว่าน้ำมันชะล้างออกมาเดี๋ยวจีอาจารย์เคนบอกว่าให้คาดเดาซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นถ้าตามหลักการของเราเนี่ยนะคะตอนเมทิลีนบลูเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเนี่ยนะคะมันมีประจุบวกเพราะฉะนั้นเราล้างยังไงสุดท้ายมันก็ไม่น่าจะล้างออกมาได้นะคะแต่ส่วนสีม่วงนะคือตัวด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีสเนี่ยเราล้างสุดท้ายแล้วเนี่ยเจลมันก็ควรจะไม่มีสีนะคะถ้าตามหลักการที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าล้างต่อไปมันจะออกอีกไหม
1: Okay, and I think you're seeing here, again, it's sometimes there's a little bit of adsorption to the plastic or in other ways, but the permanganate mostly has washed through the polymer.
0: นะคะก็น้ำเนี่ยมันจะล้างไอ้ตัวเปอร์มังกานีตออกมานะคะ
1: And then we've brought some other colored materials also, food colorings, and this will be interesting for me becauseI do not know the structures that are used for the food colorings in my country or in Thailand, but we'll try the experiment here and we could predict what the structure might be like or at least what the charge will be based on the behavior on this polymer. If it sticks, then it is a positively charged dye. If it passes through, then it is either neutral or negatively charged.
0: ค่ะ คราวนี้เราก็จะลองสีชนิดอื่นนะคะก็เป็นสีผสมอาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้เห็นว่าสีผสมอาหารนั้นน่ะเป็นสารประกอบประเภทที่เป็นประจุบวกหรือประจุลบได้ถูกไหมคะเพราะเรามีหลักการของเราแล้วนะคะก็ทำแบบเดียวกันก็คือลองหยดสีเนี่ยลงไปในเจลของเราที่เตรียมไว้แล้วเราก็ล้างด้วยน้ำไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าถ้วยที่เป็นเปอร์มังกานีตเนี่ยนะคะสีจางลงมากแล้วนะคะนะแทบจะไม่มีสีเลยนะคะส่วนสีเมทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันยังค้างอยู่นะคะอาจารย์นกมลอาจจะลองล้างสีเมทิลีนบลูอีกทีสิคะว่ามันยังไหลออกอีกเยอะไหมนะคะล้างจนกระทั่งน้ำที่ล้างเนี่ยใสนะแล้วเราก็ดูซิว่าเจลเนี่ยยังคงมีสีไหมนะคะคราวนี้สำหรับสีผสมอาหารนะคะหรือว่าสีอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ใช่เป็นสีผสมอาหารก็ได้ก็มาลองดูก็ได้จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยสีนี้เป็นอะไรอาจารย์เคนก็ไม่รู้ว่าเป็นสารประกอบอะไรนะคะแต่สุดท้ายเราทำการทดลองนี้เราจะบอกได้ว่าสีนั้นเนี่ยเป็นสีของสารประเภทที่เป็นประจุบวกหรือประจุลบได้ค่ะ

0: So we can see they're looking at red food coloring. Now that looks interesting to me. The color seems to continue passing through, but it is not going through as quickly as the permanganate. They have already run a lot of water through. And I really don't know what the structure is, but based on that behavior, I am thinking that perhaps it is a neutral dye molecule. So it is not absorbed tightly to the polymer, but because it is not negatively charged like permanganate, it doesn't pass through as quickly as a negative charge. And so it's a neutral molecule.
1: Okay, นะคะ เมื่อกี้เราพูดถึงว่าสารประกอบที่เราใช้อาจจะมีประจุบวกหรืออาจจะมีประจุลบแต่ก็ยังมีสารประกอบที่มีสีอีกบางประเภทที่ไม่มีประจุเลยคือเป็นกลางเนี่ยนะคะไม่มีประจุเลยก็เป็นไปได้ทีนี้ถ้าสมมุติมันไม่มีประจุเลยเนี่ยนะคะในแง่ของการดูดซับอยู่ในเจลเนี่ยมันก็จะถูกดูดซับไม่แน่นนะคะเราจะเห็นว่าสังเกตว่าเราใช้การเปรียบเทียบนะคะตอนที่เราใช้เป็นpersen permanganate เนี่ยเราล้างด้วยน้ำเนี่ยจะเห็นว่าสีมันหลุดออกมาเร็วมากนะคะแต่สำหรับกรณีสีแดงอันนี้นะคะมันหลุดช้ากว่านะคะตอนนี้เราก็เลยกำลังจะสรุปว่าเดาว่านะคะสีที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นสีประเภทที่ไม่เป็นไอออนใดๆเลยไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเป็นกลางเฉยๆนะคะมันยังคงล้างออกมาได้บ้างเห็นไหมคะนะคะแต่มันล้างออกมาไม่หมดเร็วรวดเร็วเหมือนกับตอนที่เราล้างเปอร์เซนต์เปอร์แมงกานีต
0: โอเค I think they are continuing to experiment here. I don't know if they're going to try the yellow food coloring or not. You don't, if you think we're running short on time. Maybe that's enough. I'm thinking about this experiment and other things that could be done with it. And the fact that different charge dyes go through at different speeds. So negatively charged goes through very quickly. Positively charged does not pass through. And neutral, our guess is that it moves through at an intermediate rate. It would be very interesting maybe to make a longer column of this polymer and then put a mixture of dyes at the top and see if you could actually do chromatography to separate a mixture using this superabsorbent polymer.
1: ค่ะก็เดี๋ยวจริงๆคุณครูก็เอาหลักการตรงนี้ไปแล้วก็ไปลองทดลองได้นะคะทีนี้อาจารย์เคนบอกว่านี่เราทำการทดลองแบบง่ายๆใช้ถ้วยอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าลองคิดถึงเรื่องโครโมโทกราฟีทุกคนคงรู้จักใช่ไหมคะเราก็จะเป็นคอลัมน์แล้วเราก็ใส่เจลนี้ไปแล้วถ้าลักษณะเป็นคอลัมน์นั่นแหละมันก็จะใช้เวลากว่ามันจะไหลลงมาถึงข้างล่างเราก็สามารถให้นักเรียนได้สังเกตดูแล้วก็เปรียบเทียบอะไรไหลเร็วกว่ากันไหลชะล้างออกมาได้รวดเร็วกว่ากันได้นะคะค่ะก็การทดลองวันนี้ก็คงจบตรงนี้นะคะทีนี้จากการทดลองเนี้ยเราก็สามารถให้นักเรียนคิดต่อได้อีกหลายอย่างเลยนะคะเช่นเราอาจจะดูซิว่าเราใช้เกลือต่างชนิดกันใช่ไหมคะหรือว่าเราใช้สารที่มันมีคุณสมบัตินะคะหรือว่ามีเรื่องของ pH เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้หรือเลือกใช้สีผสมอาหารหรือว่าสีอื่นๆนะคะก็ได้มาลองทดลองดูนะคะอันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนได้มีแนวคิดความคิดรู้จักคิดวิเคราะห์นะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมครูวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นมีพิธีปิดเป็นทางการนะคะในขั้นแรกนี่ดิฉันขอเรียนเชิญอาจารย์เคนนะคะ I don't know whether you have some more to say officially to the closing ceremony. Yes, please. Yeah.
0: I think I tried to say what I had to say. I will repeat though my sincere appreciation and acknowledgement to all the participants and to all the people and organizations, including DLF, Sheila Lungkorn Faculty of Science, and the TOT for making this possible.
2: Thank you very much, Professor Ken. Next, I would like to invite representative from the teachers who are with us here in Bangkok and also from Hua Hin. May I ask the teacher participant from Hua Hin first, Ajahn Prem Jai Neu Yen ka. อยากให้อาจารย์เป็นผู้แทนของคณะครูนะคะที่รับการอบรมที่ปลายทางที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้กรุณากล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะ

0: จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนอาจารย์สุภวรรณจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ดวงกมลจากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย TOT มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกังวลที่จัดการอบรมวิทยาศาสตร์เคมีสีเขียวขึ้นมาและให้ครูจากโรงเรียนต่างๆได้เข้าร่วมนะคะทำให้ได้รับความรู้ด้านเคมีจากสิ่งใกล้ๆตัวที่เรานำไปใช้ได้จริงแล้วก็นำไปใช้สอนเด็กนักเรียนได้นะคะทำให้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ขอขอบคุณณโอกาสนี้ค่ะ
1: May I now call upon อาจารย์สมพงษ์ธนสินA teacher who will be the representative from the teachers in Bangkok who are here at TOT meeting room to give a little speech to share with other participants.
2: ในนามผู้เข้ารับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาด้วยวิธีประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์เรื่องเคมีสีเขียวครั้งนี้ทางผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เทคนิควิธีตลอดจนแนวคิดที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้เข้าใจและตระหนักถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดผู้เข้ารับการอบรมขอขอบพระคุณดร.เคนมหาวิทยาลัยโอเรกอนสหรัฐอเมริกาขอขอบพระคุณบริษัท TOT ขอขอบพระคุณมูลนิธิทางไกลผ่านขอขอบพระคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
0: ครูวิทยาศาสตร์ทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอขอบคุณคุณ
2: และท่านอาจารย์สุภวรรณท่านอาจารย์ดวงกมล
0: ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดร.เคน
3: สวัสดีครับขอปรบมือด้วยครับ
1: So they show their appreciation in Thai manner, yeah. Why? Especially he thanks all of us concerned in making this program a success, and also he stresses that your lecture has been very practical, very helpful, and also kind of, you know, thought provoking in terms of environmental awareness again, and also the limitation of the natural resources that we have to make the most of what we have, and also make the chemistry class more interesting. Okay, thank you. May I now call upon Professor Supawan Tantayanon to speak on behalf of Jurangkor University Science Faculty and Chemistry Association of Thailand, please.
4: ค่ะก็ในนามของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ในนามของสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยดิฉันมีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมในรายการการอบรมครูวิทยาศาสตร์ครั้งนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการฉลองครบรอบ30ปีของการก่อตั้งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ครบรอบ100ปีของการสอนเคมีนะคะของประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะในทางภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองการสอน100ปีเคมีด้วยเหมือนกันค่ะก็จากการทำงานครั้งนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าพวกเรานะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมทั้งอาจารย์ดวงกมลด้วยเนี่ยก็มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณครูนะคะได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเนื้อหาของการสอนในระดับของมัธยมมากขึ้นก่อนหน้านี้เราอาจจะมุ่งไปเรื่องการสอนของระดับสูงขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าความสำคัญถ้าเราสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะเคมีแบบที่ในง่ายๆแล้วสามารถทำการทดลองโดยที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือง่ายๆแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างให้เกิดเยาวชนรุ่นหลังนะคะที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็รักการเรียนทางวิทยาศาสตร์เนี่ยได้มากขึ้นนะคะก็ในนามของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยเนี่ยยังก็ขอขอบพระคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะที่ให้โอกาสได้เราได้มาร่วมในเรื่องการแชร์ความรู้นะคะกับทุกท่านที่นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนนะคะ ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอาจารย์เคนเนต ด็อกซี่นะคะที่มีส่วนร่วมทำให้งานแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะที่ทำให้เราสามารถทำงานอันนี้ได้ถ้าเราไม่มีทีโอทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเกิดการถ่ายทอดนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศไทยได้นะคะก็ขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านในที่นี้ค่ะ
1: May I now call upon one of the most important persons here. Without him and his organization, we would not be able to have this successful program. Mr. Anon Thap Thieng, Vice President of Core Network of TOT, to give a closing speech. Please, Mr. Anon.
5: Thank you. Associate Professor Naraporn Chan Ocha.Vice Chair of the Distant Learning Foundation, Professor Kenneth Doxy, Dr. Supawan, Dr. Duong Kamon, TOT executives, ladies and gentlemen. It's a great pleasure and honor for me to join with you all today in the closing ceremony of the Science Teacher Training Program via video conferencing. This is the one of the many programs.Of the Distant Learning Foundation, TOT is proud to be part of. One of the TOT responsibilities is to serve royal projects and other related projects like the one of the Distant Learning Foundation. Regarding telecommunication network and expertise, we are pleased to learn that our contributionshave helped the Distant Learning Foundation in promoting the teaching and learning of science in our country. In fact, it is considered a duty for one and all organizations to join hands in promoting education of Thai people at all levels. Finally, TOT would be pleased to be of any assistanceto the Distant Learning Foundation in your future projects. Thank you.
1: Thank you very much, Khun Anon. And I would like to speak on behalf of Mr. Khwan Kea Wacharothai, Chairman of the Distance Learning Foundation. It is my pleasure to learn that the sixth session series of Science Teacher Training Video Conferencing Program on Green Chemistry has been very well received. The teachers who participated in live transmission training program, as well as those who viewed the taped program, have given us positive feedback. That is, you have made chemistry class much more practical and stimulating for both teachers and students.This successful program is a collaboration between the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, with generous support of TOT Public Company Limited, Chulalongkorn University Science Faculty, and Chemistry Association of Thailand. I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Kenneth, Dr. Supawan,and Dr. Duong Kamon regarding academic contributions. My thanks also go to the staff of University of Oregon, TOT staff led by Khun Chanit and Khun Kok Kiet, and also the LF Hua Hin staff for their technical support. In particular, we are grateful to TOT Company Limited for their generous support in renovating this meeting room.And reinstalling the new video conference system to ensure the high quality transmission. Finally, I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. Congratulations to all concerned in making this program a success. Thank you.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: าจารย์คะในวันนี้นะคะเราได้จัดการอบรมนะคะให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องของการออกเสียงหรือว่า pronunciation นะคะและวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์นะคะนราพรจันโอชาค่ะท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการอบรมในครั้งนี้นะคะสำหรับวิทยากรที่ให้การอบรมนะคะอาจารย์มาจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะท่านอาจารย์แอนดี้ฮาวเวอร์สันนะคะที่อยู่ด้านนี้ค่ะคิดว่าตอนนี้อาจารย์คงพร้อมแล้วนะคะที่เราจะเริ่มนะคะรับความรู้แล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนจริงของพวกเรานะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในโอกาสกราบเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้อำนวยการนะคะอาจารย์เกษลินนะคะให้เกียรติกล่าวรายงานการจัดการอบรมในครั้งนี้ค่ะ
1: กราบเรียนท่านรองศาสตราจารย์ดร.นราพรจันโอชารองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่เคารพปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้การติดต่อสื่อสารการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นเสมือนการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนให้มีทักษะด้านภาษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการประกอบอาชีพและการก้าวเข้าสู่สากลโลกมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ Regional English Language Officeสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลได้จัดการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเรื่อง pronunciation หรือการออกเสียงให้กับครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนวังไกลกังวลและในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูการสอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถและเทคนิคการสอนที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ในห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการสอนและเทคนิคการสอนกับผู้เชี่ยวชาญการสอนที่เป็นเจ้าของภาษาโดยมีมิสเตอร์เดวิดฮาวเวสันเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนอังกฤษจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้และมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น29คนเป็นเวลา2วันบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้วกราบเรียนท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษณบัดนี้ขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์แอนดี้ฮาวเวอร์สันคณะครูผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง pronunciation นับว่าเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและคุณครูวิชาอื่นๆให้สามารถนำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริงและนำไปใช้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลซึ่งได้ให้การสนับสนุนการจัดอบรมในครั้งนี้ขอให้การจัดอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

0: บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดการจัดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษณบัดนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์แอนดี้ perhaps I turn into English now so that you can understand I've heard that a lot ofTeachers from schools nearby are very interested in this workshop on pronunciation. And not only teachers of English, there are some other teachers of other subjects as well. ใช่ไหมคะมีคุณครูสอนวิชาอื่นด้วยนะคะค่ะที่ต้องการที่จะฝึกทักษะภาษาอังกฤษนะคะค่ะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ขอต้อนรับนะคะมาสู่การอบรมครั้งนี้And thanks to Ajahn Andy Harverson, who has been working with us for almost 8 months, I think, right? And has kindly offered to conduct this workshop for our teachers at Wang Krakamon School and teachers from schools nearby. ค่ะ Ajahn Andy ก็เป็นวิทยากรนะคะพิเศษซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะให้มาประจำอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลท่านก็มาสอนที่นี่ได้ประมาณ8เดือนแล้วนะคะและภารกิจหนึ่งนอกจากการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายออกอากาศแล้วท่านก็ได้จัดการอบรมนะคะให้เรานะคะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วคิดว่าคงจะมีครั้งต่อๆไปนะคะก็เราก็จะแจ้งให้ท่านทราบในวันนี้เราก็ขอความกรุณาว่าให้ท่านให้ที่อยู่ติดต่อไว้นะคะเผื่อว่ามีการอบรมครั้งหน้าก็จะได้แจ้งให้ท่านทราบโดยตรงนะคะสำหรับการอบรมครั้งนี้นี่เป็นเวลา2วันนะคะก็ค่อนข้างจะเข้มข้น12ชั่วโมงนะคะเราก็คงจะฝึกกันเต็มที่นะคะสำหรับ pronunciation นี้เราคิดว่าเป็นการออกเสียงทักษะการออกเสียงนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษเราควรจะเป็นต้นแบบที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับคุณครูวิชาอื่นก็เพื่อที่จะพัฒนาทักษะของตนเองนะคะทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพราะว่าในสังคมไทยปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่แค่ในสังคมคนไทยด้วยกันนะคะมีสังคมต่างชาตินะคะเข้ามาอยู่กับเรามากมายแล้วก็สังคมที่ประชาคมอาเซียนกำลังจะมาถึงนะคะเราเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมตัวที่จะรับผลจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเราต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอย่างน้อยภาษาอังกฤษได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกทางกระทรวงศึกษาธิการก็ตื่นตัวในเรื่องนี้มากนะคะก็พยายามสนับสนุนให้โรงเรียนให้ความรู้กับทั้งนักเรียนแล้วก็พัฒนาคุณครูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่เราตอบสนองต่อกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทรัพยากรครูนะคะให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น I'm just telling them that this is one of thePolicies of the Ministry of Education in order to improve the proficiency of the teachers because we are coming towards the ASEAN community in 2 or 3 years time and I think it's important that teachers should be able to not only teachers but people in general should be able to communicate in basic EnglishAnd that I think that starts with pronunciation. So thanks to you again. So enjoy the workshop. Thank you. ขอบคุณค่ะ
1: Thank you.
2: ขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์นราพรจันทร์โอชานะคะท่านรองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม I think they're ready, to meet you อาจารย์แอนดี้บอกว่าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์พบกับอาจารย์แอนดี้นะคะอาจารย์แอนดี้ฮาวเวอร์สันอยู่กับพวกเรามา8เดือนแล้วเหมือนที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบนะคะก็เป็นครูผู้สอนประจำที่นี่ด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มานะคะทำเวิร์กช็อปให้กับพวกเรา so you ready
1: yes I'm ready thank you
3: microphone to you all right thank you very much firstIs this microphone working? Can you hear me? Okay, okay, sounds good? Okay, very good. Okay, well, first, I want to say thank you to a large group. There's 25 people here today. I think that's really good, so thank you, I'm happy. That means that all of

0: Microphone is back on. Check, check. Okay, so over here on the board, you can see a couple of examples right there. So in Thai language, it's a problem. Anne, you want to explain what you wrote there? Yeah, it's fine.
1: อันนี้เป็นปัญหาเวลาเราเรียนภาษาไทยตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ตอนเด็กๆจะจำสามพยางค์สามารถแต่ว่าเราอ่านเพียงแค่มีสองสามารถอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ปาถนา เวลาจำก็ปรารถนาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แสวงบางทีก็เสวงบางทีแล้วก็จำอย่างงี้ค่ะเนี่ยก็คือเวลาตอนเราเรียนตอนเด็กๆอ่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นปัญหาในการออกเสียงค่ะโอเค that's
0: okay thank you so I think we have the same problem in Thai but I think it's a little bit smaller problem in Thai in English it's a pretty big problem you have 8 different words 8 different spellings and only one sound that's maybe not happening in Thai So in Thai, yes, we have the problem, but in English, it's a much bigger problem. So it's difficult for you and also difficult for your students, I think. Okay? So spelling and pronunciation are different. And you have handout number 3 right here, handout number 3. So I'm just going to give you like maybe 3 or 4 minutes. Take a look at this. Handout here. Some of it's the same as up here. Okay? So try to read a little bit of handout number 3.

0: อนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
2: แว๊กๆช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
1: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
2: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
0: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
1: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
0: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
1: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
0: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
1: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
0: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
1: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
0: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
1: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
0: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
1: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
0: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: ตอนที่7นามสรรพนามเฮฮา

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ1อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ2อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: จว๊ับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าวแล้วทีวีไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อก็เลยแวะมา

0: หาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอาตงไปไหนล่ะ
1: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
2: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
2: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
2: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
2: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
2: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โห
0: นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพ่อมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
6: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทย บริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
2: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่น

0: อื่นเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วมหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
4: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
4: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
5: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
5: เย้ๆ
6: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
7: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
1: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
7: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
2: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
6: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
6: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
6: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
7: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
7: ใช่ครับครู
1: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
2: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
1: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
1: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะ เอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะ

0: คะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
1: เย่
0: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
2: สนใจ
3: ไฟรู
4: ้ดูแล
5: แม่ยาย
0: ลายมือ
2: ถือปืน
6: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
5: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
0: เก่งมากจ้าท่านลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
5: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
6: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
5: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
6: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
5: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
5: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
6: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
5: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
2: ่ปูเสื่อกินข้าวว
6: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงนี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวนึงสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม
2: ้เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียกอ่อน
5: เอ๊ะอะไรนะ
1: ฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
2: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
5: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
2: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
1: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
2: ตกใจหมดเลย
1: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
2: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
2: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วมะเดื่อใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
5: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
0: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
5: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
1: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
2: ลำไย
1: ผิด
3: ส้ม
1: ผิด
4: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
1: ก็นี่ไง
2: ข้าวโพด
1: แน่นอน เปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
5: แตงโม
6: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
2: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
4: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
2: ใช่เลยจ้ะ
1: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนาหนา
1: บอถือ
4: คนสี่คนถือกล่องทุเรียน
1: บอถือง
4: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
1: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
4: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
0: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
2: ่นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
2: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% เราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมีโพลีนิวคลีโอไทด์สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะ

จับมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือนิวคลีโอไทด์เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบ smooth นะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่าเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวคลีโอไทด์นะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก

3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ ragging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase 3ค่ะDNA polymerase 3นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะครับมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricane นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricane เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase 3ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นะคะทิศทางจาก5พามนะครับไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ ragging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

สวัสดีค่ะเรามาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะสำหรับพายุ

ดูดีเพรสชันคูจิระบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปหากใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์ษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตอนออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีชนุตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่ปวดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โอ้แล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่แล้วคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำรศ .112 ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลูกแม
3: ่โถ
4: สมัยรัชกาลที่5
2: ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู
3: โถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
2: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
5: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
6: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

งสัยนี่จะเป็นตอนที่เราได้ใช้เงินถุงแดงในการกู้วิกฤตการณ์รส.112แน่เลย

0: ู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
2: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
3: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
3: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
4: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชากรประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บๆโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

0: ป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดไวเลสนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: สวัสดีค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นสอนให้เรารู้จักคิดถึงตัวเองและส่วนรวมดังนั้นการดำเนินงานที่พระองค์ทรงทำแต่ละอย่างจึงเน้นให้ประชาชนร่วมกันคิดร่วมกันทำและทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อย่างครบวงจรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างของเยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการบริการรวมที่จุดเดียว One Stop Service มาเล่าให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันค่ะ

ทรงงานที่ผมจะนำมายกตัวอย่างคือ One Stop Service ซึ่งโรงเรียนวัดใหม่ของเราได้นำโครงการมาใช้คือโครงการอาหารกลางวันจะมีจุดรับอาหารจุดปรุงอาหารจุดซื้ออาหารเพิ่มเติมจุดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่

ใช้รับประทานอาหารกิจกรรมที่2คือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนซึ่งกิจกรรมนี้จะทำในห้องพยาบาลจะมีเตียงนอนแยกชายหญิงมีเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อที่

0: จะมีธนาคารขยายไว้ให้นักเรียนทิ้งขวดน้ำเศษกระดาษเพื่อให้พ่อค้าเศษเหล็กมารับซื้อจะได้นำรายได้ที่ใช้ในการขายมาพัฒนาโรงเรียนกิจกรรมที่4คือกิจกรรมศึกษาข้อมูลในห้องสมุดซึ่งกิจกรรมนี้จะมีห้องสมุดจัดเป็นสัดส่วนมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มเติมและมีโทรทัศน์เครื่องเล่น VCD กิจกรรมที่5คือกิจกรรมฝากบัญชีออมทรัพย์ซึ่งกิจกรรมนี้จะคล้ายๆธนาคารออมสินคือฝากได้ถอนได้ซึ่งประโยคในแนวทางการทรงงาน One Stop Service คือมีความพึ่งตนเองได้มีความประหยัดมีความพอเพียงมีความอดออม
1: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเน้นเสมอว่าประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ทำนั้นต้องสร้างสรรค์และเพื่อส่วนรวมเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: โอเคไม่พลอยสายยังโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซ่บ
4: พระองค์เป็นคนที่เก่งทุกด้านมีความสามารถทำอะไรโดยไม่หวังผลตอบแทนให้ทุกอย่างแก่ทุกคนค่ะเห็นประชาชนเป็นสิ่งสำคัญค่ะท่านจะมีคำสอนอยู่9คำสอนค่ะสามารถเอามาใช้ได้คือพูดจริงให้ทำจริงค่ะจะทำให้อนาคตเราดีขึ้นทำดีได้ดีค่ะทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่าฝังให้ทุกคนนำไปใช้ให้นำไปใช้กับชีวิตตัวเองจะทำให้อนาคตของเราดีขึ้นค
1: ่
4: ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าโครงการพัฒนาต่างๆตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วคือทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชาชนส่วนรวมให้ได้มากที่สุดในทางปฏิบัตินั้นนอกจากจะได้ผลส่วนใหญ่หรือส่วนรวมตามจุดประสงค์แล้วบางทีก็อาจจะทำให้มีการเสียหายในบางส่วนได้บ้างเพื่อที่จะให้โครงการมีผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยจำเป็นต้องพิจารณาจัดตั้งโดยรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วนให้ทราบว่าผลที่เกิดจากโครงการนั้นจะมีขอบเขตต่อเนื่องไปเพียงใดและมีผลดีผลเสียประการใดที่จุดใดบ้างจักได้สามารถวางแผนให้สอดคล้องต้องการทุกส่วนทุกขั้นเพื่อแก้ไขส่วนที่จะเสียหายให้กลับเป็นดีให้โครงการได้ประโยชน์มากที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2519

0: จุนจุนจุน
1: อ่านค่ะขอ
0: ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ
2: จุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุนจุน

ลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายศึกษาสภาพเส้นทางติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยตรวจสอบสภาพรถปฏิบัติตามกฎจราจรเร็วเมาโทง่วงไม่ขับใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เดินทางศึกษาแผนผังอาคารและตรวจสอบเส้นทางหนีไฟรู้ท

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2520

11ส่งเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ส่งเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเล

ในอดีตบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกที่อุดมด้วยทรัพยากรอันมีค่ามีสภาพเสื่อมโทรมจากการทำประมงที่ผิดวิธีการจับสัตว์น้ำเกินกำลังการผลิตของธรรมชาติอีกทั้งป่าชายเลนประการสำคัญของพื้นที่ชายฝั่งถูกบุกรุกทำลายส่งผลให้น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่ราบลุ่มทางการเกษตรจนเกิดปัญหาดินเค็มและผลผลิตได้รับความเสียหายนำไปสู่การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้บริเวณภูเขาเพื่อปักหลักหาที่ทำกินใหม่ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยทำหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลผ่านใต้แนวคิดการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลบูรณาการความรู้ทางวิชาการควบคู่ไปกับผู้ปัญญาคนในท้องถิ่นโดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจรู้จักใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากการฟื้นฟูและบำรุงรักษาทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้บริเวณพื้นที่สูงมีการปลูกป่าทดแทนการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อคืนความชุ่มชื้นแก่บริเวณแนวคันรวมไปถึงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินทำให้ปัจจุบันอ่าวคุ้งกระเบนมีพื้นที่ป่าบกมากถึง11,370 ไร่พลิกภูเขาร้างแล้งกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งในพื้นที่รอยต่อบริเวณเชิงเขากับป่าชายเลนมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชเศรษฐกิจการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนพื้นที่ตลอดชายฝั่งได้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำสร้างสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นเป็นพื้นที่รวมถึง1,300 ไร่และยังมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบชลประทานน้ำเค็มที่ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลมุ่งเน้นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างบ้านป่าจัดตั้งธนาคารปูไข่ส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการังและหญ้าทะเลในพื้นที่กว่า926ไร่ตัวชี้วัดความสำเร็จคือพายุสัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์หวนคืนถิ่นปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทำให้สามารถทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีจากการมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรจากยอดเขาสู่ท้องทะเลตลอด32ปีทำให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแหล่งศึกษาดูงานและฝึกอบรมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาสร้างความรู้และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวกว่า 700,000 คนเลยทีเดียวอ่าวคุ้งกระเบนพื้นที่ที่เคยเสื่อมโทรมได้พลิกฟื้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลเกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวนับเป็นรางวัลจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงแผ่นดินไหวนะคะเป็นภัยที่ไม่มีเครื่องมือใดๆจะสามารถคาดการณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เกิดระยะเวลาหรือแม้กระทั่งระดับความรุนแรงค่ะและที่สำคัญนะคะแผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดภัยอื่นตามมาไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยแผ่นดินทรุดอาคารถล่มหรือแม้กระทั่งสึนามิค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชุมชนก็จะยิ่งก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีรับมือแผ่นดินไหวโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยควรตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้มีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรงพร้อมยึดติดสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์กับพื้นหรือผนังอย่างแน่นหนาไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันสิ่งของหล่นทับขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ยึดหลักหมอบป้องเกาะโดยหมอบใต้โต๊ะหรือหลบในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงยึดเกาะโต๊ะหรือที่กำบังให้แน่นและเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของแรงสั่นสะเทือนหากไม่มีที่หลบกำบังให้ใช้แขนหรือมือกำบังศีรษะและลำคอเพื่อป้องกันสิ่งของตกกระแทกที่สำคัญควรรอให้แผ่นดินไหวสงบก่อนค่อยออกจากอาคารไม่ใช้ลิฟต์ในการอพยพออกจากอาคารเพราะอาจติดค้างในลิฟต์ทำให้เสียชีวิตได้กรณีอยู่ในที่โล่งแจ้งควรให้อยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่อาจถล่มหรือล้มทับหากอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลและน้ำทะเลลดระดับอย่างรวดเร็วให้รีบออกห่างจากชายฝั่งมากที่สุดขึ้นที่สูงมากกว่า15เมตรหากล่องเรืออยู่กลางทะเลห้ามนำเรือกลับเข้าฝั่งเพราะจะได้รับอันตรายจากคลื่นสึนามิ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการเรียนรู้วิธีเตรียมพร้อมรับมือและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากเหตุแผ่นดินไหวและก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์นั้นด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาพบกับข้อคิดดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงอุบัติภัย

0: สารเคมีนะคะนั่นก็คือภัยที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ไม่ถูกวิธีค่ะและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเจอเรื่องของสารเคมีรั่วไหลได้หรือแม้กระทั่งการใช้รถใช้ถนนค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบพบเห็นอุบัติเหตุรถบรรทุกสารเคมีดังนั้นวันนี้ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
1: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะการเตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยสารเคมีโดยศึกษาข้อมูลของสารเคมีอ่านฉลากพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสวมถุงมือหน้ากากอนามัยรองเท้าบูททุกครั้งที่ใช้งานสารเคมีไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทพร้อมจัดเก็บสารเคมีในที่มิดชิดห่างจากมือเด็กเมื่อประสบอุบัติภัยสารเคมีให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากออกให้ห่างจากจุดเกิดเหตุด้านเหนือลมในระยะไม่ต่ำกว่า300เมตรห้ามก่อประกายไฟบริเวณที่สารเคมีรั่วไหลหรือจัดการสารเคมีรั่วไหลด้วยตัวเองแต่ให้โทรศัพท์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาควบคุมสถานการณ์พร้อมให้ข้อมูลประเภทสารเคมีจุดเกิดเหตุและจำนวนผู้ประสบภัยกรณีสัมผัสสารเคมีให้รีบถอดเสื้อผ้าและใช้น้ำสะอาดล้างผิวหนังหากสารเคมีเข้าตาควรเปิดเปลือกตาให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15นาทีห้ามขยี้ตาหรือใช้น้ำยาหยอดตาเมื่อพบเห็นรถบรรทุกสารเคมีประสบอุบัติเหตุให้ดับเครื่องยนต์จอดรถให้ห่างจากจุดเกิดเหตุและห้ามก่อประกายไฟเพราะเสี่ยงต่อการระเบิดและเพลิงไหม้
0: ท้ายที่สุดนี้นะคะอุบัติภัยจากสารเคมีสามารถที่จะป้องกันได้นะคะถ้าหากว่าเราใส่ใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีรวมถึงการหมั่นสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายจากสารเคมีได้แล้วค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มใกล้ทางน้ำผ่านนะคะหรือว่าริมแม่น้ำเองที่อาจจะก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยค่ะ
0: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยโดยติดตามพยากรณ์อากาศประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดขยะกำจัดวัชพืชไม่ให้อุดตันท่อน้ำและทางระบายน้ำนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนตลอดจนจัดเตรียมถุงยังชีพและเอกสารสำคัญไว้ในซองพลาสติกกันน้ำไว้บริเวณที่สามารถจะนำติดตัวได้ทันทีที่ต้องอพยพเมื่อเกิดอุทกภัยให้ประเมินสถานการณ์หากยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูงอพยพสัตว์เลี้ยงและเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตัดกระแสไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนอยู่บนพื้นที่ชื้นแฉะห้ามเข้าใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดอีกทั้งระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุมีคมที่จมอยู่ใต้น้ำและหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรณีสถานการณ์รุนแรงให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่มีระดับน้ำท่วมสูงเหนือเข่าเพราะจะทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดค่ะรวมไปถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่จะทำให้การใช้ชีวิตในช่วงการเกิดอุทกภัยนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างปลอดภัยค่ะอย่าลืมนะคะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความปรารถนาดีจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะและกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งหน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ

0: ป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากการผ่าปลาในฟินแลนด์นะฮะที่เราเรียนรู้กันนอกจากนั้นครับอย่างที่อาจารย์สองบอกว่าระหว่างกระบวนการที่ดำเนินไปเด็กอาจจะค้นพบอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจขึ้นก็ได้เราไปดูนะครับว่าครั้งนี้จะพบหรือไม่ครับ
1: ในเจดูการสอนได้เกิดคำถามเกี่ยวกับการสอนที่ให้อิสระในการวางหลักสูตร
2: นักเรียนจะเรียนเรื่องระบบนิเวศวิทยานานเท่าไหร่ครับ
3: 6-7 สัปดาห์ค่ะ
2: เรียนกี่คาบต่อสัปดาห์กันครับ
3: ก็5คาบต่อสัปดาห์ดังนั้นเรียนหัวข้อเดียวกันทั้งหมด38คาบด้วยกันค่ะ
2: เซโป้บอกว่าเขาจัดการเรียนผ่าชำระและภาคปฏิบัติไว้ตอนต้นคิดว่ามันจะได้ผลไหม
3: ได้ผลค่ะเพราะว่าเด็กๆจะนึกถึงตอนที่ได้กลิ่นปลาตอนที่เขาได้จับมันนะคะพวกเขาได้สัมผัสมันมาแล้วยังไงล่ะคะ
2: แล้วคุณคิดว่านักเรียนทุกคนอยากจะเรียนผ่าชำแหละปลาหรือเปล่าครับ
3: หลายคนร้อนใจมากค่ะ
2: นักเรียนคนนี้ที่อยู่ด้านหลังครับเขารู้สึกยังไงกับการผ่าชำแหละปลาบ้างล่ะครับ
3: ฉันว่าเขาคงอยากจะเรียนแค่ทฤษฎีมากกว่านะคะ
2: คือมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่เขาขอให้เพื่อนช่วยด้วยนะ
3: ใช่ค่ะเขาอยากจะเอาตาออกมาแล้วก็เอาเลนส์ออกมาจากตาของปลาด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่อยากจะให้มือเปื้อนเขาก็เลยขอให้เพื่อนที่เชี่ยวชาญช่วยเขานะคะให้ช่วยทำอย่างที่เขาต้องการยังไงล่ะคะ
2: เขาเรียกให้ใครช่วย
3: เขาค่ะ
2: ผมได้พูดคุยกับยาโคหลังจากนั้นด้วยนะและเขาก็ยืนยันว่าบทเรียนวิทยาศาสตร์นี่ควรจะสอนด้วยทฤษฎีเท่านั้นเอง
4: Do you want to be a scientist when you're older?
5: No, I don't.
4: Any idea what you'd like to be?
5: Economist.
6: That's a nice theoretical subject.
2: ผมคิดว่าเขาเป็นข้อยกเว้นนะเพราะดูจากนักเรียนที่เหลือเช่น2คนนี้สามารถเอาอวัยวะออกมาเรียนแล้วก็ติดป้ายชื่อได้หรือว่านักเรียนหญิงที่บอกว่าฉันไม่ชอบเลยฉันทำอยู่แต่ไม่ชอบเลยกล้องจุลทรรศน์ที่ตั้งไว้ด้านหน้าก็ยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนหญิงที่ทำไว้ได้ในตอนแรกเดินมาใช้เครื่องมือได้เป็นอย่างดีพวกเขาเก่งมากเลยนะ
3: ใช่ค่ะพวกเขาเอาเกล็ดปลาออกมาเพื่อที่จะดูอายุของปลานะคะ
2: เกล็ดปลาที่บอกอายุได้ด้วยเหรอฮะ
3: คือมันมีวงมันก็เหมือนกับวงปีของต้นไม้แล้วค่ะ
2: เหมือนวงปีของต้นไม้อย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ค่ะ
7: วางเซกาลากัสวาเกเซลฮัวมัตตามปาลิออนซิลอนซิเฮนตูเลปาลิออนเซมซิอาวะฮันเลเวนเปียไรโตยา
2: เซโปได้สอนเรื่องนี้ตอนนำเข้าบทเรียนหรือเปล่า
3: เปล่าค่ะ
2: แล้วนักเรียนรู้ได้ยังไงคร
3: ับ ก็เมื่อนักเรียนได้ค้นพบเรื่องนี้ยังไงล่ะคะ
2: อ๋อ
3: ใช่ค่ะคือนักเรียนแค่ดูที่เกล็ดแล้วก็พบว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะแล้วเซโปก็เข้ามาพอดีค่ะแล้วเขาก็อธิบายเรื่องนี้ให้กับนักเรียนฟังค่ะ
2: ผมก็รู้สึกเหมือนกันนะเขายืนคอยสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิดเลยล่ะนะ
3: เขารู้ค่ะว่าเวลาไหนที่เด็กๆต้องการเขาเขาก็จะเข้ามาค่ะ
8: ตาตุ่มเปลกัสตานอมเปรนะตาไกกิมูตาซิมปาริลานซูออลิสตัว
3: เขาไม่ได้พุ่งเข้าไปแบบนี้นะคะแต่ว่าเขาจะค่อยๆเข้าไปนะคะเขาจะค่อยๆเข้าไปหาเด็ก
2: นักเรียนรู้ว่าครูเชื่อใจและเขาเชื่อว่านักเรียนทำได้ด้วยจะเห็นว่าครูนี่ให้อิสระแก่นักเรียนมากเลยนะครับ
3: ใช่ค่ะนี่เป็นวิธีที่ครูใช้ละค่ะ
2: ทำไมนักเรียนถึงเรียนจากการผ่าชำแหละอะไรฟังหน่อย
3: มีหลายเหตุผลนะคะสมัยนี้เด็กๆใช้แต่คอมพิวเตอร์แล้วก็ไม่ค่อยจะมีทักษะในการตัดหรือว่าการหั่นแล้วก็ทักษะการใช้มือมันเป็นสิ่งสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องมีเลยนะคะ
2: มีการสังเกตและการวิเคราะห์เพราะต้องคิดว่าจะต้องทำยังไงด้วยใช่ไหม
3: ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะ
2: ใช่
3: ค่ะตลอดเวลาค่ะมันจะต้องมีความเชื่อมโยงการทำงานของมือกับสมองด้วยนะคะมันต้องมีความเชื่อมโยงกันค่ะ
2: เพราะว่ามันเยี่ยมมากนะไม่ใช่แค่การปฏิบัตินะแต่มีคิดวิเคราะห์อีกด้วย
3: ไม่ใช่เลยค่ะเด็กๆจะมีเวลาให้คิดด้วยนะคะเมื่อมีการสอนเรื่องของทฤษฎีที่เข้มงวดนักเรียนต้องฟังแล้วก็ดูครูตลอดเวลาไม่มีเวลาคิดอิสระแล้วฉันก็คิดว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องดีๆส่วนมากมันก็มาจากการคิดอย่างอิสระนี่แหละค่ะ ซึ่งฉันว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะที่จะให้เด็กได้คิดคุณมีระบบแบบนี้ที่อังกฤษหรือเปล่าคะ
2: อ๋อต่างกันมากเลยนะครับเราจะเรียน1หัวข้อนาน3สัปดาห์ด้วยกันครับเรื่องการย่อยอาหารหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลาที่สั้นมากและไม่มีเวลาทำกิจกรรมหรือว่าสิบคนแบบนี้เรานั่งสบายๆปล่อยให้นักเรียนตั้งใจกันเต็มที่แล้วก็ใช้เวลาสังเกตค้นคว้าแบบที่คุณทำนี่ไม่ได้หรอกนะครับ
1: นายเจลสังเกตเห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นมายาเชื่อในความรู้เชิงลึกมากกว่าเชิงกว้างและผลคะแนนก็สะท้อนตามความเชื่อนั้นด้วยการประเมินเน้นการประยุกต์ความรู้มากกว่าทดสอบเนื้อหาบางส่วนในหลักสูตร
2: ผมประทับใจกับสิ่งที่คุณทำมากเลยนะคุณอาจไม่เห็นข้อดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณทำอยู่แล้วนะคร
3: ับ ก็จริงค่ะ
2: สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับผมก็คือคุณดึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ออกมาจากเด็กๆได้ซึ่งก็คือความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ
3: คือการที่พวกเขาคิดต่อหลังจากที่ครูบอกให้พวกเขาทำมันทำให้พวกเขาได้พบกับสิ่งใหม่ๆ
2: เรามาลองดูนักเรียนกลุ่มนี้ครับพวกเขาเจออะไรที่พิเศษมากด้วยนะครับช่วยเล่าถึงกลุ่มนักเรียนเสื้อสีน้ำเงินนี่หน่อยนะครับ
3: คือพวกเขาเอาเลนส์ออกมาจากลูกตาปลานะคะแล้วพวกเขาก็วางมันเอาไว้บนกระดาษ
2: เซเปอร์บอกให้ทำหรือเปล่าครับ
3: อ๋อเปล่าค่ะเขาบอกให้นักเรียนดูที่ตาของปลาแล้วก็อาจจะเอาเลนส์ตาออกมาแต่ว่าพอนักเรียนมองเลนส์ตาจากด้านบนเขาก็เห็นจุดภาพค่ะ
2: คุณเคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
2: แล้วเคยให้นักเรียนทำแบบนี้มาก่อนไหมครับ
3: ไม่เลยค่ะ
2: อ๋อนั่นมันยอดเยี่ยมเลยนะคร
3: ับ ใช่ค่ะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ว่ามันก็เป็นยอดเยี่ยมมากเลยนะคะ
2: สำหรับผมนี่คือการสร้างความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงครับคือเปิดโอกาสให้เด็กๆทำสิ่งต่างๆ
3: ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องพิเศษสำหรับครูเช่นเดียวกันนะคะฉันชอบช่วงเวลาช่วงนี้มากค่ะ
2: นี่คือหัวใจของการสอนใช่ไหมครับการสืบค้นแบบปลายเปิดที่คุณทำนั้นมันสำคัญมากครับเป็นสิ่งสำคัญจริงๆในการสอนวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าคุณทำถูกแล้วนะตอนนี้
0: พิกเซลที่เจอจากเลนส์ของตาปลานะฮะแล้วก็เกล็ดปลาที่เด็กคนพบอันนี้บอกอะไรที่น่าตื่นเต้นไหม
6: แล้วก็นี่ผมต้องบอกกันว่าตอนผมดูนี่ขนลุกเลย
0: เลยฮะ
6: คือมันเป็นกระบวนการจัดการสอนที่แบบเด็กเขาได้จิตวิทยาศาสตร์จริงๆเลยคือได้ความรู้ที่ได้จากการสังเกตจริงๆเลยคือมันบอกให้เรารู้ว่าการเรียนการสอนเขาประสบความสำเร็จ
0: ครับ
6: ครับ
0: เลยฮะเพราะคนพบสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาทั่วไปที่คน
6: ไม่ได้เตรียมไว้มาก่อน
9: คือครูไม่ได้เตรียมไว้เพียงแต่ว่าเด็กเขาช่างสังเกตเขาก็อาจจะแบบแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าเอ๊ะไอ้ที่เอามานี่คืออะไรแล้วพอไปวางที่หนังสือพิมพ์อย่างเงี้ยค่ะมันเอ๊ะมันใหญ่ขึ้นตัวหนังสืออะไรแบบเนี้ยก็เขาก็ไปถามครูหรือแม้กระทั่งเกล็ดอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
9: ือครูมีหน้าที่แค่กระตุ้นอ่ะเธอสังเกตตาปลาซิหรือว่าสังเกตเกล็ดซิอะไรแบบเนี้ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็เอ๊ะเกล็ดเป็นยังไงแล้วก็ไปส่องกล้องอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นเป็นวง
0: ๆ
9: ก็จะแบบเอ๊ะครูมันมีความสัมพันธ์กับอายุหรืออะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมอะไรแบบนี้แม้กระทั่งครูเองยังตื่นเต้นนะคะที่บอกว่าโอ้เธอแบบพบได้ยังไงหรืออะไรแบบนี้
0: เพราะจริงถ้าเหมือนกับเราทำงานทั่วไปถ้ารู้ว่าจะต้องเจออะไร1 2 3 4 5มันก็คงจะธรรมดาใช่ไหมทำไปเรื่อยๆซ้ำๆนานเขาก็น่าเบื่อเคยชินแต่ว่าถ้ามีอะไรที่มันอู้
6: คือมันจริงๆการจัดการเรียนการสอนนี้มันช่วยคุณครูด้วยครับ
0: ครับ
6: คือไม่เบื่อไม่น่าเบื่อ
0: ครูชอบแบบนี้ไหม
9: ชอบนะคะเพราะว่าผมกับครูกับเด็กก็เรียนรู้ไปด้วยกันบางทีอันนี้ครูก็ไม่นึกเลยว่ามันจะมีนะหรืออะไรแบบเนี้ยพอเด็กเอามาให้ดูเนี่ยบางทีก็เป็นการกระตุ้นให้ครูเนี่ยไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้คือเด็กก็รู้เราก็รู้หรืออะไรเงี้ย
0: จุดไฟให้ครู
9: ด้วยค่ะอันนี้ครูไม่ใช่แบบไปสอนถือตำราเล่มเดียวอันนี้ความรู้อยู่ในนี้แหละอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอย่างเงี้ยครูก็จะได้แอคทีฟขึ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: ไม่ว่าครูจะอยู่ตรงไหนสอนวิชาอะไรอายุเท่าไหร่ก็ต้อง
6: แอคทีฟ
0: ขึ้นแอคทีฟขึ้นในนั้นพูดถึงการเรียนรู้เชิงลึกกับเชิงกว้างนะครับผมฟังของอังกฤษก็จะคล้ายๆเราไหมฮ
9: ะ
0: คือเชิงกว้างคือรู้เยอะมากเนื้อหาเยอะหลากหลายแต่ของฟินแลนด์เขาเจาะลึกเนื้อหาแน่นอนคือเวลาที่เท่ากันเนื้อหาเขาอาจจะได้น้อยกว่าแต่เขาลงลึกเปรียบเทียบหน่อยฮะว่ากับบ้านเราควรจะเป็นยังไงหรืออะไรที่คิดว่าน่าจะมาลองไหมกับบ้านเรา
9: จริงๆแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงลึกหรือว่าเชิงกว้างบางทีเราก็ต้องดูระดับอายุของเด็กด้วยอย่างถ้าเป็นระดับประถมแบบเนี้ยถ้าเราจะมาเน้นลึกเลยอย่างเงี้ยเด็กก็จะได้ความรู้ไม่ได้เยอะมากแต่แบบแต่ถ้าแบบเราความรู้เชิงกว้างอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็จะได้รู้โน่นนี่นั่นแบบเยอะทีนี้เนี่ยพอเขาอยู่ในระดับมัธยมมาลงลึกในรายละเอียดมันก็จะดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าอย่างการเรียนการสอนยุคใหม่อย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามเน้นความรู้เชิงลึกนะคะอันนี้ฉะนั้นก็คือให้ดูระดับของนักเรียนด้วยอะไรแบบนี้
6: แต่ว่าการประโยชน์ของการให้ความรู้เชิงกว้างก็คือเด็กเขาได้ทราบเนื้อหาหลายเนื้อหาหลายหัวข้อซึ่งบางหัวข้อเขาชอบบางหัวข้อเขาไม่ชอบแล้วเขาจะได้รู้ว่าเขาชอบตัวไหนเขาสนใจตัวไหนเขาถนัดอะไรเขาแล้วพอไปเรียนในระดับสูงขึ้นเขาจะได้เลือกได้ถูกว่าเขาจะไปทางไหนอย่างเป็นวิศวะอย่างเป็นแพทย์อย่างเง
0: ี้
6: ยให้ความรู้เชิงกว้างเอาไว
0: ้ก็มีประโยชน์ใช่คร
9: ับ
0: แต่เนี่ยเดียวกันทางลึกบ้านเราขาดไหมฮะขาดการเรียนรู้เชิงลึกนี้แล้วให้เด็กได้คิดค้นกระบวนการต่างๆได้เห็นแล้วก็อาจจะเกิดความคิดใหม่ๆขึ้นมา
6: บ้านเราจะไปเชิงลึกในระดับอุดมศึกษา
9: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยของเราอาจจะช้าไปอะไรแบบเนี้ย
0: ครับแต่นี่เข้ามาตั้งแต่
6: ม.ต้น
0: ม.ต้นเข้ามาเลยฮะแล้วสมมุตินะฮะผมมองแต่ว่าถ้าจะวิธีนี้มาใช้ตั้งแต่ม.ต้นแบบเขาบ้างในบ้านเรามันจะเป็นไปได้ไหมเด็กไทยพร้อมไหม
9: ค่ะก็คือต้องมาดูหลักสูตรด้วยนะคะว่าแบบเราต้องการมันจะต้องมีการปรับด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จะสอนความรู้เชิงลึกตั้งแต่ระดับประถมแบบนี้ค่ะฉะนั้นหลักสูตรหรืออะไรก็ตามมันก็จะต้องปรับตา
0: ม
9: ก็คือเราอาจจะไม่ได้
0: ปูพื้นฐานมาก่อน
9: ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ถ้าเกิดเรายังคงแน่นอนว่าเด็กที่ถูกสอนมาณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเราจะเพิ่มกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์หรือความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เข้าไปในหลักสูตรที่เรามีตอนนี้ฮ
9: ะ
0: งั้นทั้งสองท่านคิดว่าควรจะเพิ่มได้แค่ไหนยังไงแล้วควรใช้วิธีไหน
6: เพิ่มในรูปแบบของกิจกรรมเสริมการเรียนรู้อย่างเช่นชมรมหรือกิจกรรมนักเรียนซึ่งอาจจะเป็นชมรมที่เราก็สามารถที่จะเลือกเด็กที่เขามีความสนใจจริงๆที่อยากจะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการหรือก็หลักการคิดการสังเกตนี้ได
0: ้ซึ่งแน่นอนใช้เวลานอกเหนือจากในห้องเรียน
6: นอกเหนือจากคาบเรียนแต่ในบางสถานศึกษาเขาก็ได้นำเอาคาบวิชาชมรมมาอยู่ในคาบเรียนนี่ก็เป็นกิจกรรมอิสระที่นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจได
9: ้หรือไม่งั้นการสอนทุกครั้งของครูจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องมีคือโอเคบ้านเราอาจจะมีแลบตามที่ในหนังสือให้ทำแต่ว่าในขณะที่เด็กทำแลบเราก็สอนแทรกพวกทักษะกระบวนการหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คือทุกคาบเงี้ยค่ะมันก็มีอยู่แล้วพอเด็กฝึกบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติคือแบบบางทีบ้านเราชอบแบบสอนคอนเทนต์แต่จริงๆถามว่าทุกครั้งเนี่ยมันมีแลบเงี้ยเด็กก็ลงมือเด็กก็จะได้ฝึกทักษะโน่นนี่นั่นทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วอะค่ะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะอันเนี้ย
0: ก็อยู่ที่ตัวคุณครูเองด้วยใช่ไหม
9: ด้วยด้วย
0: เนื้อหาบางอย่างเอาออกแต่ว่าเพิ่มการปฏิบัติเข้าไปกิจกรรมเข้าไปหรือว่าให้มันสัมพันธ์กัน
9: อาจจะไม่ต้องเอาเนื้อหาออกเพียงแต่ว่าเราต้องสอดแทรกกระบวนการคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็ไม่ใช่ตัวคอนเทนต์อยู่แล้วค่ะเพราะอย่างสมมติว่าให้เด็กทำแลบเนี้ยเขาต้องมีการใช้ต้องตั้งปัญหาต้องทดลองต้องสรุปผลตั้งสมมติฐานอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องมีอยู่แล้วค่ะคือเราไม่ได้ไปเพิ่มเนื้อหาแล้วก็ไม่ต้องไปเอาเนื้อหาออกด้วย
0: แต่ที่ต้องเพิ่มคือความคิดสร้างสรรค์ของครูและเวลาที่ครูจะต้องให
9: ้
0: กับการเตรียม
9: ด้วย
0: ใช่ไหมครับก็หวังว่ารายการในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูนะครับไม่ว่าจะสอนวิชาอะไรก็ตามครับแน่นอนเนื้อหาต้องเรียนแต่กระบวนการที่เด็กจะเรียนรู้ในการปฏิบัตินั้นก็สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งเรามาดูผลการสอบของเด็กไทยจะพบว่าเด็กไทยมีคะแนนที่ดีในกลุ่มสาระวิชาต่างๆในระดับโลกนะครับสู้เขาได้ก็หวังว่าอย่างนั้นครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับทั้งครูในนายครูปัญญาครับขอบคุณมากครับพบกับห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ใหม่ในครั้งหน้าครับหรือถ้าอยากจะติดตามชมย้อนหลังเลือกตอนที่อยากจะชมขอเชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv ครับหรือชมผ่านสถานีโทรทัศน์ครูครับที่ดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ครับแล้วพบกันใหม่ครับลาพร้อมกับครูทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ

0: วันนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ในรายการ Think to Do จะเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เรากินในยามเช้าอย่างน้ำเต้าหู้ครับ
1: มาชีพค้าขายค่ะเราทำน้ำเต้าหู้ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีกากถั่วแล้วเราก็ทิ้งรู้สึกว่าเสียดายค่ะก็เลยอยากจะคิดทำอะไรสักอย่าง

0: โดยทีมงานเดินทางมาที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อดูการจุดประกายในการทำโครงงานของคุณครูที่สอนน้องๆจากการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์
1: สวัสดีค่ะนักเรียนมาพร้อมแล้วเนาะวันนี้นะคะเนื้อหาก็คือบทสุดท้ายเนาะ
2: คือถ้าให้ครูสอนแล้วนักเรียนคำนวณตามตัวอย่างบนกระดานเครียดไหมคะ
3: เคร
2: ีย ดใช่ไหมคะเหมือนช่วงแรกๆใช่ไหมที่ครูทดลองอ่ะสอนปุ๊บคำนวณบนกระดานเสร็จแล้วสอบท้ายชั่วโมงเป็นไง
3: เครียด
2: เราก็เลยลองมาปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนวิธีการสอนกันใหม
4: ่ค่ะที่เรารู้กันก็คือถ้าคำนวณแล้วก็เรียนบรรยายอย่างเดียวเด็กจะเครียดเกี่ยวกับด้านเนื้อหาอย่างเดียวทีนี้ก็เลยต้องมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายนิดนึงนะคะก็จะมีกิจกรรมกลุ่มเนาะให้เด็กไปค้นคว้าด้วยตัวเองอย่างเช่นตอนนี้ที่พี่ใช้ก็คือเป็นคล้ายๆเชิงนิทรรศการก็คือมอบหมายงานแล้วเด็กเนี่ยไปค้นคว้าแล้วก็บูรณาการกับวิชาอื่น
0: จากห้องเรียนสู่การค้นคว้าเรื่องถั่วเริ่มสงสัยแล้วสิครับว่าน้องๆจะหาความรู้เรื่องนี้ไปทำอะไร
4: ให้ดูว่าสภาพแวดล้อมคือที่บ้านเนี่ยกำลังประกอบอาชีพอะไรเนาะแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างอย่างเช่นบางคนเขาทำเกี่ยวกับสวนฝรั่งใช่ไหมคะบางทีฝรั่งเนี่ยมันเหลือแล้วราคาไม่ดีอะไรคะก็จะมีปัญหาตรงนั้นก็คิดจะทำโครงงานขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แต่ว่าไม่ได้บังคับเพราะว่าอย่างเช่นพี่สอนฟิสิกส์ใช่ไหมคะต้องทำแนวฟิสิกส์อย่างเดียวจะไม่บังคับคือให้เขาคิดอย่างเต็มที่เลยว่าอยากจะทำอะไรแก้ปัญหาตรงไหนแล้วก็จะไปไขคือเราจะชี้แนวทางเฉยๆว่าในการที่คุณจะไปหาความรู้จะไปหาได้ตรงไหนจะทำยังไงแต่ว่าเราจะไม่เป็นคนบังคับเขาให้ทำ
0: และแล้วเราก็ได้คำตอบครับว่าพวกเขาจะนำกากถั่วที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ไปทำแก๊สหุงต้มและนี่จึงเป็นที่มาของโครงงานวิทยาศาสตร์ของน้องๆ นักวิทย์

0: ลุ่มนี้ครับ
1: ถ้าโครงงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนส่วนมากคนอื่นเขาก็จะทำใช่ไหมคะก็จะซ้ำๆแต่พอแบบได้แนวทางจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางบ้านเพื่อนที่เพื่อนเขาทำงานนะคะก็เอามาพัฒนาค่ะ
2: เพื่อนเขาทำที่บ้านใช่ไหม
1: แม่เขาขายน้ำเต้าหู้อะค่ะแล้วพอดีกากถั่วมันเหลือส่วนมากเขาก็จะทิ้งถ้าไม่ทิ้งเขาก็จะอาจจะไปให้หมูกินได้ค่ะก็เป็นอาหารได้แต่เราเอามาพัฒนาค่ะก็เป็นแก๊สชีวภาพอะค่ะก็จะได้แก๊สมีเทนเป็นแก๊สที่หุงต้มอะค่ะ
3: คำว่าแก๊สชีวภาพเนี่ยก็คือแก๊สที่ได้จากสารอินทรีย์ก็คือนำสารอินทรีย์เนี่ยมาหมักถูกไหมฮะแม้ในขยะก็มีสารอินทรีย์ก็คือสารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเป็นจากซากพืชซากสัตว์ก็แล้วแต่กากถั่วเหลืองตรงนี้ถือว่าเป็นสารอินทรีย์อันหนึ่งก็คือได้จากซากพืชถูกไหมฮะก็สามารถเอามาหมักแล้วก็เกิดพลังงานได้พลังงานตรงนี้ก็นำมาใช้ได้เหมือนกันค่ะ
4: หลังจากที่บ้านทำน้ำเต้าหู้ในยามเช้าเสร็จแล้วก็จะเหลือกากถั่วเหลืองเป็นจำนวนมากครับเจ้ากากถั่วที่เหลือนี่เองที่พวกเขาได้สังเกตเห็นและก็ขบคิดว่าจะทำอย่างไรกับมัน
5: ก็คือว่าเราก็นำกากถั่วเหลืองนะคะไปใส่กับขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำพลาสติกแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปน้ำต่อกากถั่วเหลืองนะคะ100ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะใส่แล้วพวกหนูก็เลยลองคิดระยะเวลาในการหมักว่าการเฉลี่ยของไฟจะมีระยะแบบไหนที่จะได้การเฉลี่ยเยอะ
6: ค่าอุปกรณ์นะคะก็จะมีวาล์วท้องเหลืองแล้วก็ท่อแป๊บที่เราตัดนะคะท่อ PVC 3ทางนะคะแล้วก็ฝาจุกที่ปิดท่อ PVC ค่ะแล้วก็วาล์วผ้าก๊อซเทปสีดำแล้วก็ท่อ PVC รูปตัว L นะคะที่เอาไว้เกลียวเนี่ยค่ะที่ต่อกับวาล์วท้องเหลืองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝาแล้วก็เจาะรูค่ะแล้วก็ขวดน้ำพลาสติกค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะก็คือกากถั่วเหลืองค่ะขั้นตอนการทำนะคะเรานำท่อ PVC ที่ตัดแล้วนะคะมาเชื่อมต่อกับท่อ PVC 3ทางนะคะหลังจากที่เราต่อท่อ PVC จาก3ทางแล้วนะคะเราก็นำฝาครอบนะคะที่ปิดท่อ PVC นะคะมาปิดเพื่อกันไม่ให้แก๊สออกค่ะทากาวนะคะที่ท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็นำน้ำลงไปในขวดพลาสติกที่มีกากถั่วเหลืองอยู่นะคะแล้วเราก็ทำกันจนครบ3ขวดแล้วนะคะแล้วเราก็นำท่อที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะมาปิดค่ะแล้วเราก็ได้เครื่องผลิตก๊าซหุงต้มนะคะชุดขนาดทดลองแล้วนะคะโดยแต่ละแถวนะคะจะมีระยะในการหมักนะคะแถวที่1นะคะก็ระยะเวลาในการหมักคือ7วันระยะที่2ก็คือ14วันระยะที่3 21วัน18วันค่ะแล้วระยะการติดไฟ28วันนะคะก็จะได้การติดไฟเฉลี่ย 21.6 วินาทีค่ะแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการเพื่อให้มีแก๊สเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็นำชุดทดลองพวกนี้นะคะไปตากแดดก็จะได้ขนาดแข็งขนาดนี้ค่ะ
7: จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นชุดทดลองนะคะคือเราทำเพื่อทดลองหาสูตรในการหมักกากถั่วกับน้ำเนี่ยว่าเราจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่หมักถึงจะได้แก๊สที่ดีที่ติดไฟได้เยอะที่สุดพอเราได้สูตรตรงนี้ปุ๊บอันนี้เวลาใช้งานจริงเราต้องไปหมักถังใหญ่เพราะว่าขวดน้ำอัดลมของเราจริงๆเนี่ยมันแก๊สมันไม่พอ
5: ปัญหาก็คือว่าบางทีเวลาทำก็น้อยค่ะแล้วก็บางทีแก๊สก็รั่วไหลบ้างบางทีก็จุดไฟไม่ติดบ้างค่ะ
8: แล้วเราแก้ปัญหา
5: ก็เลยลองไปถามวิธีแนะนำของคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็เลยให้วิธีแนะนำเป็นถังเล็กๆ
4: เมื่อนักวิทย์ตัวน้อยทำชุดทดลองเสร็จสิ้น จึงมุ่งหน้าที่จะนำไปต่อยอดให้กลายเป็นจริงและนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาครับ

0: าไปใส่เนี่ยแต่เยอะแยะเลยเนี่ยนะแต่เยอะกว่าอย่างไหนดูขวดของเราเนี่ยเนี่ยขวดเท่านี้นิดเดียวมันจะไปพออะไรเนี่ยไหมต้องอย่างนี้เนี่ยงั้นบีทำดีกว่าบีเอากากถั่วเนี่ยใส่เข้าไปถ้ายิ่งเยอะแกก็ยิ่งเยอะเนาะพอแล้วพอเราดูเป็นคนดูดีว่ามันพอกับยังไม่พอน้องโบใส่น้ำไปนิดนึงเขาบอกว่าทำแล้วมันอัดแก๊สไม่อยู่มั่งอะไรมั่งแล้วก็มันก็คงไม่อยู่นะเพราะว่ามันใช้ขวดวัสดุที่เหลือใช้นะเขาก็มาหัดลองทำดูก็คิดว่าได้นะแต่จริงๆแล้วบางทีแก๊สตรงนี้มันจะต้องอัดให้แน่นเพื่อมาให้แก๊สมันรั่วไหลไปไหนใช่ไหมงั้นถึงจะใช้แก๊สได้ไม่งั้นพอมันแข็งตัวขึ้นมาหรือว่ามันเน่าแล้วก็มีแก๊สขึ้นมาเนี่ยมันจะดันเนาะดันแล้วอาจจะรั่วได้พอดีเราเห็นเราก็อันไหนที่เราเพราะว่าเราทําให้น้องได้หรือแนะนำให้น้องได้เราก็แนะนำเข้าไปไอ้ของเนี้ยเขาได้มาตรฐานเขามียางเนาะเขามียางอยู่ด้านในเนาะมันจะอัดได้แล้วเราก็ใส่ฝาเข้าไปอย่างนี้เนาะตกแน่นนะแน่นอยู่แล้วนะเสร็จแล้วหนูก็เอาเนี่ยเนี่ยเขามีเต็มขารัดให้อีกเออเพราะเต็มขาเนี่ยรัดไม่ให้มันหลุดแล้วแน่นด้วยหนูก็ใส่ให้มันกงเนาะน้องบีใส่สิใส่กงกงแล้วใส่กงกงรับแล้วแล้วก็ค่อยๆที่จะหนีบมือแต่ค่อยๆที่ละคนเนาะ
1: แน่น
0: เนี่ยมันต้องแน่นครับต้องให้แน่นหน่อยนะปากเบี้ยวเลยนะเนี่ยโอ้โหแน่นจริงๆเนี่ยมันต้องแน่นอย่างนี้ถ้าไม่แน่นอย่างนี้มันแก๊สมันออกได้
2: ก็พ่อแบบสอนทุกอย่างสอนให้ทำทุกอย่างเป็นพ่อจะแบบคอยบอกเดี๋ยวทำอย่างนี้นะแนะนำให้ฟังพ่อจะไม่แตะแล้วพ่อจะให้เราทำเองคือว่าสอนให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเอง
3: นั่งดูมาตั้งแต่เริ่มตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าเจ้ากากถั่วเหลืองเนี่ยมันกลายมาเป็นแก๊สได้หรือไม่
4: เราก็จะใส่กากถั่วลงไปในนี้นะคะ10กิโลแล้วเมื่อผ่านไป2สัปดาห์ให้เราเติมน้ำเข้าไปเพื่อให้ประมาณนี้ค่ะโดยที่เราจะวัดระดับน้ำจากตรงนี้ระดับน้ำตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะเพราะว่าเราวัดระดับน้ำประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนที่เหลือจะเป็นที่อยู่ของก๊าซค่ะแล้วพอก๊าซมีไปแรงดันมันจะเข้ามาที่นี่ค่ะ
5: ก็เป็นความรู้ที่แตกต่างไม่ได้อยู่ในกรอบมากเกินไปค่ะก็จะแยกตัวออกมาอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบว่าไปพบกับสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวต้องเรียนอย่างเดียว
4: เดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแรงของไฟโดยการทอดไข่ค่ะ
6: เร็วๆนี
7: ้
6: นั่นนะ
7: ครับ
4: ตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะคะนี่ก็เป็นไข่ที่เราทอดจากก๊าซชีวภาพของเรานั่นเองค่ะ
8: เด็กกลุ่มนี้ได้อะไรกับโครงงานชิ้นนี้เด็กก็จะได้พัฒนาความคิดของเขาและเขาก็จะเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานและตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งที่จะลดการใช้พลังงานอาจจะลดในบ้านเขาถูกไหมอาจจะพูดในครอบครัวว่าให้กันลดการใช้พลังงานแม้แต่ปิดไฟหรือไม่ใช้พลังงานสักวันละชั่วโมงก็ถือว่าลดละเขาก็สามารถจะเอาความรู้ของเขาตรงนี้ไปขยายให้กับเพื่อนในห้องเรียนขยายให้กับเพื่อนที่อื่นขยายให้กับชุมชนอย่างนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เขาได้จากการทำโครงงาน
3: เมื่อสิ่งที่เป็นของเสียในชีวิตประจำวันถูกหยิบมาทดลองด้วยหลักการของโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อยอดนำไปใช้ในชุมชนอย่างน้อยๆก็ได้ลดการใช้พลังงานในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ยังมีอีกมากมายและคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการ Think to Do สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวงเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำ

0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยอุปนายกสภาสถาบันพร้อมทั้งอธิการบดีสถาบันและคณะเฝ้าทูลองพระบาทและเข้าประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาข้อบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำในสถาบันรายการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ใช้จ่ายในปีงบประมาณ2569ถึง2570การขออนุมัติผลการนาตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การเสนอบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีการศึกษา2568เวลา 17:39 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดประวัตินิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชในการนี้ทรงจุดธูปเทียนขึ้น

นมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงคมทรงศีลมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นประธานจุดเทียนชัยพระสงฆ์สิบรูปเจริญคาถาจุดเทียนชัยและเจริญชัยมงคลคาถาพระสงฆ์ห้ารูปนั่งปรกอธิษฐานจิตและพระสงฆ์สี่รูปสวดภาณวานพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชจัดสร้างโดยราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยในวาระครบ30ปีแห่งการสถาปนาและครบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยมีขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วความสูงองค์พระ21เซนติเมตรความสูงรวมพังพาน39เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกประกอบด้วยมวลสารมงคลที่มีความงดงามทางพุทธศิลป์และเปี่ยมด้วยความหมายทางธรรมแห่งการปกปักคุ้มครองสะท้อนถึงความร่มเย็นเป็นสุขความมั่นคงเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวออร์โธปิดิกได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามพระพุทธรูปดังกล่าวมีความหมายว่าพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งประทานสิริมงคลแก่การแพทย์อันบริสุทธิ์สะอาดและพระราชทานพระราชอนุญาตให้เชิญอักษรพระนมาภิไธยสทประดับที่ผ้าทิพย์พระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลองค์พระพุทธรูปประทับขัดสมาธิราบบนบัลลังก์ดอกบัวแสดงถึงความสงบวิเวกและการบรรลุธรรมขั้นสูงพญามุจลินนาคราชขดลำตัวซ้อนการเป็นฐานรองรับองค์พระลำตัวพญานาคเรียงประสานกันเป็นลวดลายสื่อถึงพลังแห่งความดีและการคุ้มครองที่แผ่ขยายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหนือองค์พระมีพญามุจลินนาคราชเจ็ดเศียรแผ่พังพานปกคลุมเหนือพระเศียรเพื่อปกป้องจากลมฝนและพยันตรายทั้งปวงสะท้อนถึงการปกปักรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้พ้นจากอุปสรรคด้านหลังพระพุทธรูปประดับสัญลักษณ์ธรรมจักรและอักษรแทนโพชฌงค์7อันเป็นธรรมเครื่องตรัสรู้7ประการได้แก่สติธรรมาวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชามี5แบบได้แก่สีแดง31องค์สีน้ำตาลสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอย่างละ60องค์ส่วนพระขนาดห้อยคอมี4แบบคือเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อสามกษัตริย์และเนื้อทองแดงผู้สนใจติดต่อที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยหมายเลขโทรศัพท์02-716-5436-7หรือ09-7231-2880ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการทางการแพทย์และการเรียนการสอนด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีทรงเปิดชมรม To Be No.1 และศูนย์เพื่อนใจ To Be No.1 ในสถานศึกษาและทรงติดตามการดำเนินโครงการ To Be No.1 ของจังหวัดอ่างทองวันนี้เวลา 20:32 นทุนกรมหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีเสด็จไปยังโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นโรงเรียนประจำอำเภอปัจจุบันมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6จำนวน 1,467 คนในการนี้ทรงเปิดชมรมทวีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันของโรงเรียนพร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมของสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอาทิการสร้างลวดลายผ้ารวงทองผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดอ่างทองโคดดิ้งกิจกรรมสร้างสุขและสร้างรายได้ให้สมาชิกซึ่งได้ออกแบบภาพพิมพ์แบบซับลิเมชันและใช้โปรแกรมแคนวาออกแบบภาพตกแต่งผลิตภัณฑ์ของใช้เช่นแก้วน้ำการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราภรณ์และถนิมพิมพ์ภาภรณ์การปั้นตุ๊กตาชาววังและประดิษฐ์ดอกไม้จากเกล็ดปลาโดยศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอร์วันมีบริการ
การให้คำปรึกษาทั้ง Walk in และ Phone in เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้าพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีสมาชิก To be number 1เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัดทั้งนี้ผลสำเร็จของชมรมทวีนัมเบอร์วันสมาชิกได้แสดงความสามารถเกิดความภาคภูมิใจได้เป็นคนเก่งและคนดีมีเป้าหมายในชีวิตมีจิตอาสาและได้รับการยอมรับในสังคมส่วนแกนนำได้ฝึกการทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำกล้าแสดงออกรู้จักรับฟังความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการทวีนัมเบอร์วันของจังหวัดอ่างทองที่ดำเนินโครงการมาเป็นเวลา24ปีส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดค่านิยมที่ถูกต้องมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองรวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่องเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันอายุ 6-24 ปีจำนวน 58,976 คนคิดเป็นร้อยละ 98.52 มีอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทุกอำเภอมีชมรมทวีนัมเบอร์วันสถานศึกษา56แห่งในชุมชน278แห่งในสถานประกอบการ18แห่งในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน1แห่งในเรือนจำ1แห่งและในสำนักงานคุมประพฤติ1แห่งโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ To be number 1จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยาวยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองรวมทั้งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทองเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นเลิกเสพและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างถาวรทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการ To be number 1ของจังหวัดอ่างทองที่นอกจากสมาชิกของโรงเรียนนี้จะมีสมาชิกจากสถานศึกษาในพื้นที่เช่นโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและโรงเรียนโพทองจินดามณีต่อจากนั้นทรงยืนแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาร่วมกับสมาชิก To be number 1แล้วทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต To be number 1ซึ่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1 Idol รุ่นที่16ร่วมกับแสดงคอนเสิร์ตด้วยโดยจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดทองเป็นปีที่2สมาชิก To be number 1จังหวัดอ่างทองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number 1ระดับประเทศรุ่นที่4จำนวน2คนรุ่นที่8จำนวน2คนและรุ่นที่15จำนวน1คนได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจำนวน1คนและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด To be number 1จำนวน1คน

พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

โดยวันนี้นายอัธนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระ

ในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามแก่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประดิษฐานณที่แห่งใดเปรียบดังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับณที่แห่งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะบูชาวัดชูจิตธรรมารามสังกัดคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งชื่อวัดเพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุลชูจิตารมผู้ถวายที่ดินเพื่อจัดสร้างวัดเมื่อปี2520ปัจจุบันมีพระเทพเมธีวชิรดีโลกภัยจิตอุตมะธรรมโมดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสและเป็นวิทยากรเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังภายใต้โครงการพระราชดำริธรรมนาวาวังในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยวัดเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่หลักสูตรธรรมะพระราชทานธรรมนาวาวังตั้งแต่ปี2567เพื่อให้สาธุชนผู้ใฝ่ธรรมและผู้มีความทุกข์ที่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้หลักสัจศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติสู่โรงพยาบาลรมณียสถานตามศาสตร์พระราชากรีนฮอสพิทอลโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลผู้แทนหน่วยแพทย์อาสาผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรจากโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติทั้ง11แห่งรวมถึงภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า200คนการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ11แห่งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการมุ่งให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถานกรีนฮอสพิทอลจีเป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าการรักษาพยาบาลแต่เป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาวะของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริงมีความร่วมทันสมัยสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนและสามารถดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังวานวิทย์1อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงเรียนพร้อมพระราชทานชื่อโรงเรียนว่าสังวานวิทย์1ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบไปกลับมีนักเรียน203คนครูและบุคลากร22คนมีนายศักไกรภาสุธรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมนำพัฒนาศักยภาพครูในการมอบองค์ความรู้แก่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพอาทิกิจกรรมจินตคณิตที่มูลนิธิสนับสนุนให้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณแก่เด็กโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีชมรมสารพัดช่างที่ได้รับจากเย็บผ้าและเครื่องปรินท์พระราชทานเพื่อฝึกทักษะการปักเย็บและสกรีนเครื่องแต่งกายต่างๆเป็นพื้นฐานความรู้ให้นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงและชุมนุมดนตรีศิลป์สังวาลได้รับการจัดสรรงบประมาณพระราชทานในการจัดซื้อเครื่องดนตรีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ดนตรีพื้นถิ่นเช่นการเล่นโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน689คนมีครูและบุคลากร99คนมีนายสันติสกุลเดชเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการเรียนการสอนดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยประเมินระดับปัญหาของเด็กและแต่ละกลุ่มแก้ไขด้วยการสอนเสริมและจัดให้มีแกนนำประจำหอพักแบบรุ่นพี่สอนน้องท่านยังมีกิจกรรมจักสานที่รับเอาไม้ไผ่จากชุมนุมจากชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานอาทิกระเป๋าที่รองแก้วช่วยฝึกสมาธิความอดทนและกิจกรรมชุมนุมอื่นๆที่มูลนิธิให้การสนับสนุนเครื่องมือพระราชทานเช่นเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติและจักเย็บผ้าสามารถผลิตชิ้นงานมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและจำหน่ายสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนยังให้สำคัญในด้านสุขภาพสนับสนุนให้มีทีมกีฬามวยปล้ำเพื่อให้เด็กหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันสุราษฎร์ธานีเกมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41ประจำปี2569และมีนักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยU17เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนยูธเกมประจำปี2569ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมห้อง AI Club พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นในการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมโดยยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสความปลอดภัยและเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสังคมจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทสหยูเนี่ยน

จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดรัชดาทิศฐานวัดบางนานอกวัดปฐุมมนารามวัดศรีเอี่ยมวัดกำแพงบางแวกกรุงเทพมหานครวัดใหญ่บางปรากฏวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัท AIA จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดสว่างวารีรัตนารามวัดละอ่อวัดบ่อแก้ววัดลัทธิวนารามวัดปรือคันวัดมหาพุทธารามและวัดนนท์เพ็กสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ทัพเรือภาคที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทน็อตบริกจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชรุ่นที่12และบริษัท CS and Agrosys จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์ทางทหารชุมนุมสหกรณ์ทหารจำกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอบริษัทโคนิกเอนจิเนียริ่งจำกัดและมหาวิทยาลัยขอนแก่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลร้องบัวแดงจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนตัดหวายจังหวัดสงขลาสมาคมนุบาศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและชมรมลายตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือปลดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยบริษัทสหยูเนียนจำกัดมหาชนบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม

จำกัดคณะผู้บริหารและบุคลากรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพใบทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: แม่วันนี้เราลงมาเล่นที่ลานบ้านกันเถอะแม่แม
1: ่เอ้าสวัสดีจันทร์ตะวันมาเล่นกับเมฆสินะ
2: ค่ะแต่แม่หมดแต่เล่นเกมเครื่องใหม่ไม่สนใจเลยเครื่องเก่ายังดีอยู่ไม่เห็นต้องซื้อใหม่เลย
3: เธอไม่รู้อะไรถ้าไม่เล่นเครื่องใหม่ก็อดเล่นเกมใหม่ๆนะสิ
2: โหแค่เกมที่มีแม่ก็เล่นไม่หมดแล้วนะ
1: ไม่ไหวเลยเมฆนี่คุณพ่อคุณแม่ต้องเสียเงินไปเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันนึงเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดงคืออะไรคะ
1: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงปราดเปรื่องในทางกฎหมายการค้าและการปกครองทรงสะสมพระราชทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นผลกำไรจากการทำการค้าตั้งแต่ทรงรับราชการในรัชกาลที่2บรรจุใส่ถุงแดงเก็บรักษาไว้ในกำปั่นเหล็ก
2: โหแล้วท่านสะสมเงินถุงแดงไว้ได้เท่าไหร่ละคะ
1: พระราชทรัพย์ที่ทรงสะสมไว้มีอยู่ 40,000 ชั่งแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ร่วมพันล้านบาทเลยนะทรงขอไว้สำหรับงานสร้างและซ่อมแซมพระอารามที่ค้างอยู่เพียง 10,000 ชั่งและพระราชทานส่วนที่เหลือ 30,000 ชั่งให้เป็นเงินแผ่นดินสำหรับพระเจ้าแผ่นดินองค์ต่อๆไปได้ใช้บริหารบ้านเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เกิดวิกฤตการณ์ปากน้ำร.ศ.112ที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ยกเรือรบมาปิดปากอ่าวสยามไว้ก็ได้เงินถุงแดงเนี่ยละช่วยรักษาประเทศไทยเป็นเอกราชจนถึงทุกวันนี
3: ้อะไรเนี่ยตะวันอย่าบังเราสิ
2: ประตูมิติเปิดแล้วเป็นไง

0: สมัยรัชกาลที่5
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดูฮ
2: ะโถเอ้ยไม่ได้เรื่องเลย
1: มาเล่นเกมอะไรตอนนี้เมฆนู่นดูสิเขากำลังคุยอะไรกันอยู
3: ่เพื่อยุติปัญหารัฐบาลสยามต้องจ่ายเงินชดเชยค่าปฏิกรรมสงครามให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นเงิน3ล้านฟรังเป็นอันดับแรก
4: เราจะยินยอมจ่ายเงินบางส่วนตามที่ท่านขอมาแต่ท่านต้องถอนสมอและออกมาจากน่านน้ำสยาม

0: คุณปู่คะเงิน3ล้านฟรังในสมัยนั้นถ้าคิดเป็นเงินตอนนี้น่าจะมีมูลค่าเท่าไหร่คะ
1: ปู่ขอลองคิดดูก่อนนะน่าจะประมาณ400ล้านบาทเห็นจะได
0: ้400ล้าน
1: นี่ไงล่ะเด็กๆภาพเงินในถุงแดง
2: เป็นรูปนกจริงๆด้วยนี่เป็นเงินประเทศอะไรเหรอคะคุณปู
1: ่นี่เป็นเหรียญเม็กซิโกจ้ะเป็นเงินตรามาตรฐานของการค้าระหว่างประเทศในขณะนั้นปู่อยากให้เมฆได้รู้จักอดออมเพื่อความมั่นคงของอนาคตนะลูกนะที่เงินถุงแดงในรัชกาลที่3ได้รักษาประเทศให้เป็นเอกราชในรัชกาลที่5จนเราได้อยู่สุขสบายมาจนถึงทุกวันนี
2: ้เข้าใจแล้วครับคุณปู
3: ่แม้รัชกาลที่3จะเป็นถึงพระมหากษัตริย์ผู้มีพระปรีชาในด้านการค้าขายมีเงินทองมากมายแต่ท่านก็นึกถึงประเทศและประชาชนมาก่อนประโยชน์ส่วนตนหากไม่ได้เงินถุงแดงที่ท่านออมรักษาแผ่นดินเอาไว้ไม่รู้ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

0: ไหวก็ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้นะสงสัยจะพาเราไปวัดโพธิ์แน่ๆเลยไปกันเถอะพวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
2: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟัง

อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าผู้คนในย่านเทศบาลศรีราชาจังหวัดชลบุรีจะเห็นนักเรียนโรงเรียนวัดราชนิยมธรรมแห่งนี้หิ้วถุงใส่ขยะจากที่บ้านมาฝากธนาคารขยะที่โรงเรียน

0: เป็นมีราคาเกิดเป็นธนาคารขยะฝึกฝนให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดราชนิยมธรรมมีความรักในประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบจนกระทั่งนำไปสู่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างอย่างน่าภาคภูมิใจ
1: การปลูกฝังนะคะหลักการประชาธิปไตยมาสู่ธนาคารขยะค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่การที่ให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จัดกิจกรรมว่าเห็นสภาพโรงเรียนของเราบริบทของโรงเรียนเป็นยังไงก็คือโรงเรียนอยู่ใกล้ชุมชนใช่ไหมคะชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ไม่สะอาดส่วนนี้เด็กๆได้ไปสำรวจแล้วก็มีความเห็นว่าจะทำยังไงที่จะให้ชุมชนของเราดีขึ้นการที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะนะคะก็เริ่มจากการประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะให้นักเรียนเข้ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้ก็หลังจากนั้นนักเรียนก็จะมีความสนใจที่จะมาสมัครการที่จะดำเนินกิจกรรมนะคะต้องมีทุกคนทำงานก็ต้องทำด้วยใจนะคะอันนี้ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของหลักการประชาธิปไตยใช่ไหมคะมีส่วนร่วมทำงานด้วยใจแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเวลาต่างๆมาทำงานในส่วนนี้ค่ะก็เลยได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นซึ่งเชิญวิทยากรจากจังหวัดมาให้ความรู้แก่เด็ก
2: สมัครเสร็จแล้วจะเปิดการอบรมเปิดการอบรมให้เขารู้จักว่าการคัดแยกขยะการคิดเงินการทำบัญชีการชั่งน้ำหนักของสิ่งของพอเขาได้อบรมเขารู้จักตัวนี้เราก็จะมาคัดเลือกใครจะเป็นผู้จัดการจากการสมัครใจแล้วก็เพื่อนสนับสนุนด้วยว่าคนนี้เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินเจ้าหน้าที่ทำบัญชีคัดแยกเนี่ยเขาก็จะสมัครมาแล้วก็พวกใน30คนนี้เขาก็จะดูว่าสมเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ไหมพอวันเปิดธนาคารจะเป็นจันทร์พุธศุกร์เจ้าหน้าที่คัดแยกก็จะมาเปิดธนาคารก่อนนะคะเขาก็จะยกโต๊ะยกเก้าอี้ออกมาเอากิโลมาตั้งเตรียมวางของพอ7โมงปุ๊บจะมีแล้วผู้ปกครองกับลูกหิ้วมาเลยอ้าวเอามาสร้างนะคะเจ้าหน้าที่คัดแยกเขาจะดูว่าคัดแยกมาเรียบร้อยหรือยังถ้าคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ขึ้นช่างเลยเจ้าหน้าที่จดน้ำหนักเขาก็จะจดว่าวันนี้เอาถุงพลาสติกใส่ขวดใสมาเนี่ยเรียบร้อยไหมช่างไป1กิโลเขาก็จะเขียนในบัญชีว่า1กิโลเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่คิดเงินก็คูณไปนะคะแล้วก็ไปใส่ในสมุดของเด็ก
1: เมื่อได้สัญญาณของเพลงโรงเรียนเข้าแถวนะคะก็จะเริ่มเก็บแล้วก็เริ่มที่จะเช็คบัญชีว่าในแต่ละวันวันนี้มียอดที่รับซื้อมาเท่าไหร่ก็จะมีการเช็คมีการสำรวจให้ตรงกันนะคะ
3: ประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายถึงแค่การเลือกตั้งนะคะแต่จะหมายถึงวิถีชีวิตนะคะก็คือนำหลักการของประชาธิปไตยเนี่ยมาใช้ให้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่ทำเฉพาะเรื่องนะคะฉะนั้นจึงต้องพยายามคิดกันว่าเราจะทำให้เด็กๆ เนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ซึมลึกเข้าไปในนิสัยเนี่ยโดยจะต้องใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่สำคัญก็คือโครงการและกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราต้องคิดนะคะเพราะว่าความสำเร็จของเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ตัวของคุณภาพของนักเรียนนะคะฉะนั้นต้องแยกแยะให้ออกว่าวัยในขนาดนี้นะคะเขาควรที่จะต้องเป็นเด็กที่มีคุณลักษณะอย่างไรนะคะเพราะเด็กแต่ละวัยนั้นก็จะไม่เหมือนกัน
0: โรงเรียนวัดราชนิยมธรรมนี้มีการปลูกฝังประชาธิปไตยมาได้ระยะหนึ่งแล้วโดยโครงการต่างๆซึ่งเป็นการให้นักเรียนได้ซึมซับระบอบประชาธิปไตยในชีวิตและกิจกรรมประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องพร่ำสอนในหลักสูตร
4: โรงเรียนของเราก็มีโครงการธนาคารขยะนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับจะช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนนะครับก็ขอให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชักชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ทางบ้านนำขยะมาขายทางโรงเรียนนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมือกันด้วยนะครับเพื่อโรงเรียนของเราและชุมชนของเราครับขอบคุณครับการเข้าประชุมของสภานักเรียนเราจะเข้าประชุม1เดือนต่อ1ครั้งในการประชุมเราจะแบ่งทั้งหมด3วาระคือวาระที่1เป็นวาระแจ้งให้ทราบวาระที่2คือวาระพิจารณาและวาระสุดท้ายคือวาระอื่นๆทั้ง3วาระนั้นหลักสำคัญคืออยู่ในวาระที่2คือวาระพิจารณาเราจะนำโครงการธนาคารขยะตัวนี้เข้ามาพิจารณาในสภานักเรียนเพื่อจะได้ให้นักเรียนของโรงเรียนเรานั้นนำขยะมาขายทางโรงเรียนและเราได้ประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็คิด

0: ่อยอดขึ้นไปเป็นอยากจะให้ประชาชนในชุมชนรอบๆโรงเรียนของเราเนี่ยนำขยะมาขายและเราก็ได้นำโครงการตัวนี้เข้าไปในการประชุมสภานักเรียน
1: โรงเรียนของเราได้จัดการโครงการธนาคารขยะการบริหารจัดการยังไม่แพร่หลายออกไปทั่วชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่มีความประสงค์นำขยะมาขายมาจำหน่ายจะได้รู้รายละเอียดผมขอถามความคิดเห็นจากคณะกรรมการในที่ประชุมในการแต่งตั้งตำแหน่งที่จะสามารถไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจนำขยะมาขายในโรงเรียนของเราครับ
2: เชิญครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายธีรพลเจริญจันทร์ที่ปรึกษาสภานักเรียนครับขอเสนอตัวเองนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิคมนะครับทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และก็ประสานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารขยะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆภายในโรงเรียนและข่าวสารของโครงการธนาคารขยะด้วยครับ
1: ไม่ทราบว่าสมาชิกพังเรียนทุกท่านใครเห็นด้วยครับยกมือขึ้นด้วยครับครับเราก็ได้ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปฏิคมและคอยเชื่อมโยงทำงานร่วมกับธนาคารขยะของโรงเรียน
3: ทางสภานักเรียนก็ได้ประชุมกันว่าการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนก็เป็นที่แพร่หลายไปมากแต่ภายนอกยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ครับจึงต้องหาประชาสัมพันธ์ที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกนำขยะมาขายให้กับทางเรียนได้ครับทางธนาคารขยะจึงจัดการประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกครับหลังจากได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสภานักเรียนโครงการธนาคารขยะจะดึงชุมชนจากภายนอกเข้ามาสู่โรงเรียนเราได้ครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
4: อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนและชุมชนรอบข้างค่ะ
5: อยากให้มีการเดินขบวนรอบๆชุมชนค่ะแบบเพื่อให้ประชาชนนำขยะมาฝากไว้ที่ธนาคารของโรงเรียนแล้วค่ะ
6: จะประชาสัมพันธ์นะคะทุกๆตอนเช้าของวันพุธค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตอนเย็นด้วยค่ะเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่นะคะที่จะมารับบุตรหลานตอนเย็นจะอาจบางคนนะคะอาจจะสนใจแล้วมาเข้าร่วมกิจกรรมของเราค่ะ
2: ครับผมอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของวิทยุชุมชนครับเพราะว่าวิทยุชุมชนเนี่ยจะเป็นสื่อระหว่างคนในชุมชนกับตัววิทยุชุมชนเองครับถ้าเกิดว่าเราสามารถไปประชาสัมพันธ์กับวิทยุชุมชนได้นะครับธนาคารขยะของโรงเรียนเทศบาลวัดราชยมธรรมของเราครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนมากขึ้นด้วยนะครับ
3: จากที่ทุกท่านได้เสนอความคิดเห็นกันมาครับทางธนาคารขยะของเราจะต้องมีฝ่ายใดเพิ่มมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานครับผมอยากจะเสนอให้ทางธนาคารขยะเนี่ยนะครับมีฝ่ายประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นครับเพราะว่าจะได้นำข้อมูลต่างๆนะครับที่ทุกๆท่านที่ได้นำเสนอมาเมื่อกี้นะครับมารวบรวมเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะและจะได้ทำงานเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ทีเดียวเลยครับแล้วก็อยากจะขอสมาชิกเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะอีกสัก2คนนะครับเพื่อทำงานร่วมกันกับฝ่ายปฏิคมของสภานักเรียนนะครับ
3: สรุปนะครับธนาคารขยะของเราต้องการฝ่ายประชาสัมพันธ์ดังนั้นเราจึงต้องมีการเลือกตั้งครับมีใครจะเสนอไหมครับเชิญครับ
7: ครับผมขอเสนอนะครับเด็กหญิงปนารีทองนุชนะครับ
3: จะเสนอใครอีกไหมครับ
8: ขอเสนอเด็กหญิงเกษราพรค่ะเพราะเขารู้จักคนในชุมชนเยอะค่ะ
3: เราต้องการหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์2คนครับ2คนที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดก็คือคุณปานันดีและคุณปาริดาครับ
9: ความน่าสนใจของการปลูกฝังหลักการประชาธิปไตยของโรงเรียนนี้อยู่ที่การทำให้นักเรียนมีจิตอาสาสาธารณะเห็นปัญหาของชุมชนเป็นธุระที่ต้องเอาใจใส่รวมทั้งมีสำนึกในการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้จำกัดขอบเขตเพียงแค่ในโรงเรียนของตัวเอง
10: เราเป็นขยะจากโรงเรียนเทศบาลวัดราชยม

0: ำครับวันนี้เราก็มาเดินสายครับหาขยะนะฮะมาฝากไม่ทราบว่าที่บ้านของคุณพี่นี่มีขยะมาฝากกับทางเราบ้าง
1: มีขวดนะคะ
0: มีขวดได้ครับ
2: อยู่ใกล้พี่อาร์ตพี่ทำให้อยู่ใกล้ครับ
3: ประชาธิปไตยคืออะไรคงจะหาคำจำกัดความที่ชัดๆได้ไม่ง่ายแต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าคือการตกลงว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพในศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันมีความสำนึกในปัญหาของส่วนรวมรับรู้และเข้าใจในข้อตกลงร่วมกันรวมทั้งสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ธรรมนูญหรือกฎหมายที่ตกลงว่าจะเป็นข้อกำหนดในการใช้อยู่ร่วมกันเรื่องเหล่านี้อาจจะฟังดูยากแต่สำหรับเด็กนักเรียนที่นี่พวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดีผ่านโครงการที่พวกเขามีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อดูแลสังคมและชุมชนของพวกเขาอย่างธนาคารขยะนี่เอง
4: ธนาคารขยะเป็นโครงการที่ทำแล้วมีความสุขทำแล้วสนุก
5: ธนาคารขยะเป็นประชาธิปไตยครับโดยการจัดสรรเลือกตำแหน่งใดๆนี่ครับจะต้องมาจากการที่โหวตในที่ประชุมครับแล้วก็มาจากการสมัครใจด้วย
6: เรื่องของวิถีประชาธิปไตยนั้นมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของคนเรานั่นเองนะคะมันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องคำนึงถึงความเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เอาไปใช้ให้มากที่สุดเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรียนเพื่อตอบข้อสอบไม่ใช่การเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะหาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเรียนรู้เพื่อการเอาไปปฏิบัติแล้วก็ให้ปรากฏที่ลักษณะนิสัยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นความสำเร็จนะคะที่คิดว่าทุกๆโรงเรียนนะคะก็คงอยากจะให้เด็กๆนั้นมีคุณภาพนะคะคือเป็นนักวิจัยที่แท้จริง

0: สวัสดีครับพบกับรายการห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครับเช่นเคยครับเราจะนำเอาการเรียนการสอนจากครูทั่วโลกเลยครับและหลากหลายวิชามาให้ครูไทยได้ลองศึกษาดูว่าตรงไหนเราจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนของเราได้ครับเพื่อดึงศักยภาพของคนเรียนออกมาให้เต็มที่ซึ่งก็คือลูกศิษย์ของเพื่อนครูนั่นเองครับวันนี้จะพูดถึงวิชาประวัติศาสตร์ครับวิชาที่ศึกษาจากหลักฐานที่มีหรือว่าร่องรอยที่เหลืออยู่แล้วนำมาให้คนในยุคปัจจุบันนี้ได้เรียนรู้อดีตที่ผ่านมาว่าการเรียนการสอนประวัติศาสตร์นั้นซึ่งเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากตัวเลขก็เยอะนะครับเหตุการณ์อะไรก็มากมายหลักฐานก็มีเยอะจะทำอย่างไรให้เรียนแล้วได้จดจำได้สนุกสนานรวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้กันด้วยวันนี้เราจะไปดูที่อินเดียครับผ่านผู้เชี่ยวชาญ2ท่านครับท่านแรกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรีเจริญพงศ์ครับท่านที่2ครับสอนประวัติศาสตร์ม.6 ครับจากโรงเรียนสุวิลาวิทยาลัยครับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอาจารย์วลัยรัตน์ภุกนานนท์ครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านครับประวัติศาสตร์ปกติเป็นวิชาที่เนื้อหาเยอะมากใช่ไหมเราสอนแล้วเด็กไม่ทราบว่าเด็กจะส่วนใหญ่จะสนุกหรือจะเบื่อหรือจะเป็นยังไงอย่างของเรียนอาจารย์ยังไง
1: เรานำเนื้อหาเข้าสู่บทเรียนแล้วก็สอนในเนื้อหาสาระที่ต้องปรับให้น่าสนใจ
0: ครับครับครับอาจารย์ครับแล้วอินเดียที่เราจะไปดูตัวอย่างเนี่ยอะไรทำให้อินเดียกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของโลกใบนี้ที่เจริญขึ้นมา
2: ค่ะก็คงองค์ประกอบหลายอย่างนะคะทั้งการศึกษาที่ก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่อังกฤษวางรากฐานไว้รวมทั้งเรื่องของทรัพยากรนะคะคือหลายอย่างรวมกันนะคะแต่การศึกษาก็คือสิ่งที่

0: สำคัญประการหนึ่งค่ะ
1: ครับงั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยครับที่เราจะไปดูห้องเรียนของอินเดียครับว่าเขาเรียนเขาสอนประวัติศาสตร์กันอย่างไรครับเชิญครับ
2: เมืองเดลีเวลา 7:30 นนักเรียนจากครอบครัวชนชั้นสูงในอินเดียมาถึงโรงเรียนอินเดียมีความแตกต่างทางสังคมและการศึกษาสูงมาตลอดกว่าครึ่งหนึ่งยอมจ่ายเงินให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเช่น Blue Bells ในเมืองเดลีมีนักเรียนมากเป็นอันดับ3โรงเรียนแห่งนี้ยังคงอิทธิพลของอังกฤษไว้แม้การปกครองโดยอังกฤษจะสิ้นสุดไป60ปีแล้วก็ตาม
3: Gaining motivation from the Indian sepoys the Indian peasants
2: การเรียนการสอนที่นี่เป็นภาษาอังกฤษต่างจากโรงเรียนอื่นๆของรัฐในชั้นเรียนนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ยุคแองโกลอินเดียการต่อต้านการปกครองของอังกฤษปีคริสต์ศักราช 1857 กบฏทหารซีปอยหรือการเริ่มต้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราช
4: Talking about two perspectives one which talks of it being a sepoy mutiny and one which is talking of it being a first war of independence
5: I believe it was the first war of independence because we can see thatThe Hindu and Muslim fought together, like shoulder to shoulder. Then it was like almost half of the country came, was fighting against the British. So it was, it is true that it started with the sepoys mutiny, but rather than it created awareness of all the people, it was a nationalism that was there. So I think it is the first war of independence.
6: Ma'am, I would like to say, ma'am, I'm not with Swarnima. She said that it was the first war of independence.The most important is, ma'am, they did not get their aim. Ma'am, they were lacking of aim. And ma'am, no one was won. Ma'am, they were fighting for their own reasons and reasons also, ma'am.
7: We cannot say that it is the first war of independence because, ma'am, there was no feeling of nationalism in the Indians. Because, ma'am, all people were just fighting for their kingdoms. Ma'am, there was nothing known to be a complete India there.
2: นักเรียนชั้นมัธยม6ของโรงเรียน Blue Bells กำลังเรียนเรื่องการแบ่งแยกดินแดนโดยอังกฤษการแบ่งแยกดินแดนในการปกครองของอังกฤษเป็นอินเดียและปากีสถานในปี1947
8: Yeah this of course is now free and it's a separate country but this is what East Pakistan was this is West Pakistan right so that is the Cyril Radcliffe boundary what do you thinkwas finally the role that the British played in dividing the country, in partition. Were they solely responsible? Were there other factors? What really was it?
9: There, ma'am.
8: They were?
9: See, when they were in our country, they somehow looted our country. They took away our riches. They exploited us.
8: Okay.
9: And before leaving, they created such a blunder in our country so that till date,We fight between Hindu and Muslims.
8: Yeah.
9: So at the back of our heads, we do have those grudges for the British.
10: Yeah, but I disagree a little bit.
8: Yeah.
10: But yeah. it's not that the Britishers kind of ignited what we already had. Okay. The Hindu-Muslim rivalry was always there yeah. to start with. Okay. But the Britishers kind of took the opportunity. I mean, they saw that this we can use this for our own good and they took the opportunity. But it is not that...They are the sole reason. The Hindus and Muslims are responsible. The Indians, not Hindus and Muslims, the Indians are responsible for the partition as much as the Britishers are responsible. Because if they did not want to part, then they could have stopped it perhaps. Because...
2: Since independence, หลังได้รับเอกราชการสอนประวัติศาสตร์อินเดียก็วุ่นวายเช่นเดียวกับการปกครองในประเทศไม่น่าแปลกใจที่อังกฤษทิ้งหลักสูตรทางการศึกษาที่สะท้อนวิธีการปกครองประเทศอย่างน่าเศร้าใจไว
11: ้มีช่วงเวลาที่การปกครองของอังกฤษเป็นยุครุ่งเรืองนะครับเราได้เห็นความทันสมัยก้าวหน้าในหลายๆด้านครับได้เห็นการขยายถนนเส้นทางรถไฟการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ๆมีประชาธิปไตยซึ่งพัฒนาการศึกษาพัฒนาไปพร้อมกับประชาธิปไตยสู่การพัฒนาการกระบวนการชาตินิยมของอินเดียความเป็นระบบแบบแผนถูกนำมาใช้เราเรียกวิธีนี้ว่ามุมมองจักรวรรดินะครับ
2: การตรวจสอบเรื่องการปกครองของอังกฤษยังคงมีอยู่ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เดลีเท่านั้น ประชากรร้อยละ70ของประเทศอาศัยอยู่ในชนบทเด็กๆไทยโดยเฉพาะเด็กหญิงไม่ได้ไปโรงเรียนในปี1986นายกรัฐมนตรีราจีฟกันธีพยายามลดช่องว่างนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเริ่มทำงานตั้งแต่ 5 นาฬิกาปลุกให้นักเรียนของโรงเรียน GNV ตื่นขึ้นมาอาบน้ำไปโรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากเดลี1ชั่วโมงที่นี่เป็นหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนประจำตามนโยบายของราจีฟคันธีนักเรียนจะพักอยู่ที่นี่ปีละ9เดือนและจะอนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมได้ในวันเสาร์นักเรียนทั้งหมดกว่า500คนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตำราเรียนเครื่องแบบอาหารอุปกรณ์การเรียนแม้กระทั่งยาสีฟันพวกเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เช้ามืดและเรียนจนถึงเย็นโดยมีครูมาช่วยสอนการบ้าน

0: หลักการของโรงเรียนนี้เน้นการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพทำงานหนักสนับสนุนความรู้สึกชาตินิยมและความสามัคคีในชาติ
1: India is my country and all Indians are my brothers
2: and sisters
1: I love my country
2: and I am
1: proud of it I shall always strive to be
2: worthy of it.
3: โอ้โหอาจารย์ครับผมดูบรรยากาศในห้องเรียนนี่ยังสนุกไปกับเขาเลยนะฮะเด็กแสดงความคิดเห็นยกมือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็หลากหลายความคิดถามแบบนี้ฮะการสอนแบบนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันดีไหม
4: ดีมากเลยค่ะ
3: ครับ
4: เพราะว่าเป็นวิธีการสอนประวัติศาสตร์ที่นิยมที่สุดและได้ผลมากที่สุดก็คือวิธีการสอนแบบสืบสอบหรือสอบสวนนะคะก็คือระดมสมองเด็กแล้วก็มีการนำเสนอแล้วครูก็มีส่วนสรุปตอนท้ายนะคะ
3: อันนี้อาจารย์เห็นด้วย
4: ถูกต้องเห็นด้วยมากเลยค่ะ
3: วิธีนี้เนี่ยอาจารย์วรัยรัตน์ว่าเอามาสอนกับเด็กไทยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหม
4: ไม่ได้แน่เลยค่ะ
3: ไม่ได้เลยนะอาจารย
4: ์สาเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาหลักสูตรเนี่ยค่ะเรารีบแล้วก็เรากลัวว่าจะไม่ครอบคลุมแล้วก็เวลาที่จะจัดกิจกรรมแสดงความคิดเห็นหรือระดมสมองอย่างเงี้ยคิดว่าบางโรงเรียนจะใช้น้อยมากเลยค่ะ
3: อาจารย์หมายถึงว่าเนื้อหาเยอะเราต้องรีบสอนให้ทันให้จบจนไม่มีเวลาจะมาอ้าวสักครึ่งชั่วโมงนึงมาลอง
4: มาใช้กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างนี้ค่ะ
3: อาจารย์คิดว่าหลักสูตรเรามันแน่นอย่างนั้นอยู
4: ่ค่ะ
3: อาจารย์สาวิตรีคิดว่าเหมือนกันไหมครับ
5: ค่ะเห็นด้วยเหมือนกันค่ะแต่อยากจะเสริมนิดนึงว่าบทบาทของผู้สอนควรจะมีแค่ไหนคือถ้าจะใหผู้เรียนนะฮะอภิปรายกันไปโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานนะฮะมาก่อนเนี่ยมันก็จะสเปะสปะแล้วเขาจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ตามวิธีการทางประวัติศาสตร
3: ์วิธีการทางประวัติศาสตร์
5: ใช่เพราะมันจะต้องมีข้อมูลมันจะต้องมีหลักฐานนะฮะก็ต้องให้ข้อมูลพอสมควรที
3: ่
5: ผู้เรียนจะเอาไปวิเคราะห์ได้
3: ปูพื้นฐานก่อนแบบ
5: ใช่ปูพื้นฐานที่ไม่ละเอียดเกินไปถ้าละเอียดเกินไปแล้วเขาก็ไม่วิเคราะห์แล้วเพราะเราไปวิเคราะห์ให้เขาแล้วนะคะ
3: แต่อาจารย์ครับหรือว่าการสอนการเรียนแบบถกเถียงกันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นิสัยของเด็กไทยพอชี้ให้ตอบหรือบอกมือใครอยากตอบก็มีใครยกมือชี้ให้ตอบก็ยังเงียบอยู่เป็นอย่างนั้นไหมฮะ
4: ค่ะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะครูก็เลยไม่ถามเพราะว่าเรารีบสอนเนื้อหากันซะจนไม่เปิดโอกาสให้แกแสดงความคิดเห็นหรือไม่บังคับ
3: ครับ
4: นะฮะในทุกๆวิชาเด็กก็เลยกลัวนอกจากว่ามีโอกาสที่เป็นการอภิปรายที่ให้คะแนนเป็นกลุ่มอะฮะ
3: หนีไม่ได้จริง
4: ๆให้ออกแสดงความคิดเห็นแล้ว
3: เป็นไง
4: ตัวเองเคยทำแล้วก็ประทับใจอย่างนี้ทุกครั้งเด็กออกมาพูดอย่างอิสระเสรีตกใจเลยค่ะว่าเก่งจริงๆรู้อย่างนี้ให้เด็กแสดงความคิดเห็นซะดีกว่า
3: อาจารย์สาวิตรีครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรฮะทำไมเด็กอินเดียนี่เขากล้าแล้วฉะฉานมากผมฟังแล้วผมเหมือนกับดูผู้ใหญ่คุยกันอะไรอย่างนั้นเลยตรงไหนที่เขามีแล้วเด็กไทยไม่มีถ้าเราจะไปเติมให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเยอะๆในการเรียนการสอนที่เมืองไทยเรา

0: ตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ให้เตรียมมาหรือมีคะแนนหรือมีการสอบนี่จะทำได้อย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าศักยภาพเนี่ยทำได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาหรือไม่ได้มีข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าครูผู้สอนเห็นว่าตรงนี้คือเป็นจุดบกพร่องหรือเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็พยายามเติมให้อย่างที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าให้ข้อมูลเข้าไปพอสมควรก่อนที่เขาจะสามารถมาอภิปรายได้ค่ะ
1: แต่ถ้าลงไปพื้นฐานนะฮะเด็กหรือว่าเด็กอินเดียได้พื้นฐานแบบนี้มาจากอังกฤษเข้ามานะวางรากฐานไว้ให้เรียนให้สอนกันแบบนี้แล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงเดี๋ยวนี้มีส่วนไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่ายังไงครับ
0: อังกฤษก็คงมีส่วนนะคะแต่ว่าทางอินเดียเขาก็คงต้องพัฒนาต่อของเขามาเองด้วยคือคงไม่ใช่ทุกอย่างที่อังกฤษวางไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเลยได้เอกราชมา60ปีแล้วก็คงยังเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช
1: ่
0: นะคะแต่พื้นฐานก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอังกฤษก็วางพื้นฐานไว้คือตรงนี้อาจจะต้องเสริมนิดนึงว่าอังกฤษปกครองอินเดียในฐานะอาณานิคมเนี่ยหลังจากที่อังกฤษเข้ามาในอินเดียตั้งประมาณสัก100หรือ200กว่าปีแล้วนะคะ
1: ที่ค้าขายก
0: ันใช่ๆค่ะคือไม่ใช่ว่าแค่ค้าขายอย่างเดียวแต่เขาก็เอาความรู้เอาระบบการศึกษาอะไรเข้ามามหาวิทยาลัยในอินเดียที่ตั้งขึ้นตามระบบอังกฤษเนี่ยก็พร้อมๆกับตอนกบฏที่ใน VTR พูดถึงกบฏ1857นะคะตอนนั้นก็มหาวิทยาลัยก็มีแล้ว
1: ครับนี่ในเบื้องต้นนะฮะเป็นอย่างนี้ที่เราเห็นเขาโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายมากนะครับแล้วอาจารย์วรรัตน์ก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ในบ้านเราอาจารย์สาวิตรีว่าพื้นฐานต้องเป็นแบบนี้ ทีนี้ครึ่งหลังครับว่าเขาเรียนเขาสอนกันอย่างไรแล้วก็เกี่ยวตำราเรียนของเขาก็น่าสนใจครับลองไปชมกันต่อ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมพัทธ์นะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับในรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นคือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่ทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซกกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซกกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซกกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกำหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกำหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเขาเนี่ยครับจะกำหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมัน A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและพจน์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังและซื้อของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ n a บวก n b แล้วก็ลบด้วย n a intersect b ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น p a union b นะครับจะเท่ากับ p a บวก p b ครับแล้วก็ลบด้วย p a intersect b ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ

ับ0.8และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ 1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย 1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนออยเลอร์ดีๆนะครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

พบกับการผจญภัยครั้งสมองดีเอลทีวีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

องค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediated endocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคําถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะเต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะ
การแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: 自细喐，讲呢啲话，哎，落嚟啊！
1: มันอยู่นี่ครับเจ
2: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
3: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
2: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
3: เห็นครับเจ
2: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
2: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
2: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้คำรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
2: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้สิ

0: ลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
0: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหาย โดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

นี่คือซีรีส์รวมพลังร่วมออกแบบครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักออกแบบต้องทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษครับซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองมาบอกเล่าความต้องการและพัฒนาแบบร่วมกับนักออกแบบครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพื่อบอกความต้องการของตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนต้องการอะไรแล้วสรุปมาเพื่อมาคุยกับนักออกแบบนักออกแบบก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับขั้นตอนทำงานนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือพูดถึงปัญหาและสรุปความต้องการครับขั้นตอนที่เรียกว่า the challenge จากนั้นเขาจะสรุปความต้องการทั้งหมดออกมาเป็น the briefแล้วก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับนักออกแบบที่เรียกว่า the conversation จากนั้นจะได้แนวคิดหลักหรือ the concept ออกมาแล้วสุดท้ายคือการติดตามผลคือ the follow up ครับแน่นอนครับการตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราให้ผู้ที่ใช้สอยพื้นที่จริงๆของโรงเรียนเป็นผู้บอกความต้องการของเขาไม่ใช่เป็นผู้บริหารโรงเรียนไม่ใช่คุณครูหรือไม่ใช่ผู้ใหญ่คนไหนก็ตามแต่ให้เด็กได้บอกเองว่าเขาชอบอะไรอยากได้แบบไหนและนักออกแบบครับก็ต้องมารู้ถึงความเข้าใจความต้องการของเด็กๆที่อยากจะได้เป็นการทำงานซึ่งกันและกันที่ถือว่าน่าสนใจและคงจะแปลกมากสำหรับนักออกแบบนะครับเมื่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการกลายเป็นเด็กนักเรียนความวุ่นวายความโกลาหลความสนุกสนานคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่คือซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นี้ครับสำหรับในตอนนี้เป็นตอนที่น่าสนใจอีกตอนหนึ่งครับเพราะว่าเป็นการพัฒนาในช่วงการพักรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนให้กลายเป็นช่วงที่เด็กสามารถมีพัฒนาการด้านต่างๆได้โดยการเปลี่ยนโรงอาหารให้เป็นศูนย์สังสรรค์หรือ Social Center ครับจากความต้องการที่แปลกใหม่แบบนี้เองครับทั้งเด็กและนักออกแบบจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเด็กก็จะเรียนรู้ทักษะในการทำงานเป็นทีมทักษะในการสื่อสารให้นักออกแบบฟังส่วนตัวนักออกแบบเองครับเมื่อมีความต้องการใหม่ๆแบบนี้เข้ามาก็จะได้เรียนรู้ความต้องการของเด็กและไม่แน่นะครับจากความต้องการของเด็กๆนั้นอาจจะกลายเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่น่าสนใจก็ได้เชิญติดตามครับ

นี่คือซีรีส์รวมพลังร่วมออกแบบครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักออกแบบต้องทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับโครงการนี้เป็นโครงการที่อยากจะปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนในประเทศอังกฤษครับซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตัวเองมาบอกเล่าความต้องการและพัฒนาแบบร่วมกับนักออกแบบครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพื่อบอกความต้องการของตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนต้องการอะไรแล้วสรุปมาเพื่อมาคุยกับนักออกแบบนักออกแบบก็ได้ทำงานร่วมกับเด็กนักเรียนครับขั้นตอนทำงานนั้นแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือพูดถึงปัญหา

และสรุปความต้องการครับขั้นตอนที่เรียกว่า the challenge จากนั้นเขาจะสรุปความต้องการทั้งหมดออกมาเป็น the briefแล้วก็เป็นการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับนักออกแบบที่เรียกว่า the conversation จากนั้นจะได้แนวคิดหลักหรือ the concept ออกมาแล้วสุดท้ายคือการติดตามผลคือ the follow up ครับแน่นอน

การของเด็กๆที่อยากจะได้เป็นการทำงานซึ่งกันและกันที่ถือว่าน่าสนใจและคงจะแปลกมากสำหรับนักออกแบบนะครับเมื่อลูกค้าหรือเจ้าของโครงการกลายเป็นเด็กนักเรียนความวุ่นวายความโกลาหลความสนุกสนานคงจะเกิดขึ้นอย่างมากมายครับนี่คือซีรีส์ที่น่าสนใจซีรีส์นี้ครับสำหรับตอนนี้ครับไม่ใช่การออกแบบพื้นที่หรือห้องเรียนห้องใดๆในโรงเรียนครับแต่เป็นการออกแบบป้ายบอกทิศทางภายในโรงเรียนเมื่อเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งพบว่าเด็กนักเรียนใหม่ที่เข้ามามักจะเดินไปไม่ถูกห้องหลงอยู่เสมอเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนก็เลยคิดว่าป้ายบอกทิศทางนั้นไม่ค่อยชัดเจนแล้วมีการประชุมกันของคณะกรรมการนักเรียนครับเพื่อบอกความต้องการและนำความต้องการนี้ไปบอกนักออกแบบและเมื่อพัฒนาแบบได้จนสุดท้ายแล้วก็นำมาแบบนี้มาเสนอกับคุณครูครับและสุดท้ายโรงเรียนนี้ก็ได้ป้ายบอกทิศทางที่ชัดเจนและที่สำคัญคงไม่มีใครเดินหลงในโรงเรียนนี้อีกต่อไปครับเชิญชมครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้าเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
4: เย้ๆ
5: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
1: ผมก็ชอบครับคุณครู
2: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
2: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
1: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
2: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์

0: 3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
2: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
2: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
0: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
0: ใช่ครับครู
4: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
4: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
4: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
5: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
0: ไฟรู
2: ้ดูแล
4: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
0: ยืนยาว
2: ชาวเมือง
4: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
2: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
4: ตามใจฉัน
3: ฝันว่าหิว
0: ปลิวตามลม
2: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
4: พ่อแม่ผม
3: ลงใต้ปีก
0: หลีกให้พ้น
2: คนไม่ดี
4: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
2: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
2: ทรัพย์สินเงินทอง
4: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
3: ข้างฉันสองชั้น
0: วันนี้ไปเที่ยว
2: เลี้ยวไปทางซ้าย
4: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
3: ่ปูเสื่อกินข้าวว
0: าววับแหวนทอง
2: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
5: เย้

0: อนที่2สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใสบัวแดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม่
1: สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระอ่อจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่อจะเปลี่ยนรูปเป็นอ่ออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออ่อกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระอ่อเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
3: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้ะ
3: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัล นะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
3: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม่
1: เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
3: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แม้มีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้หมี่ขิดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
3: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามอ อะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
3: คำอื่นๆก็เช่น จับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ
3: หิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้นสองนี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้าเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเออเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอเออนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ามาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
3: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการกันอีกครั้งหนึ่งครับและเช่นเคยครับผู้ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนให้กับเพื่อนครูทุกท่านท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มครับ
1: สวัสดีครับคุณครู
0: ครับวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะฮะ
2: ค
0: ุณครูเคยเจอเด็กเรียกร้องความสนใจมากๆไหมฮะ
2: เจอทุกปีเลยค่ะ
0: เจอทุกปีแน่นอนนะฮ
2: ะ
0: แล้วก็เรียกร้องเป็นพิเศษนี่ต้องเจออยู่แล้วเหมือนกันใช่ไหม
2: เจออยู่แล้วค่ะ
0: ครับและเชื่อว่าเพื่อนครูก็น่าจะพบกับเด็กที่เรียกร้องความสนใจแบบนี้เช่นเดียวกันวันนี้มีตัวอย่างครับจากโรงเรียนในประเทศอังกฤษที่ศึกษานิเทศเขามาให้คำแนะนำกับคุณครูที่สอนในห้องด้วยการตั้งกล้องไว้ในห้องเรียนครับแล้วก็คอยบอกคอยแนะนำผ่านทางหูฟังเพื่อให้คุณครูได้ลองจัดการกับเด็กที่เรียกร้องความสนใจมากๆลองดูนะครับว่าที่อังกฤษเขาจัดการอย่างไรแล้วจะนำมาใช้กับห้องเรียนของเมืองไทยของคุณครูนั้นได้หรือไม่ติดตามกันเลยครับ
3: I'm going to give you 1 minute to reflect it to the other side. I need you to work in your pairs.
4: Miss.
3: Can you see?
4: Hey, she's annoying me.
3: Would you like to come and sit down and we'll talk carefully, nicely together? Right, sit yourself down.
4: I'm not this
3: big. Right, sit down. Right, have you checked very carefully, boys?
4: Yeah.
3: Have you checked very carefully that that and that look exactly the same?
4: No.
3: Do you need to check it?
4: That one.
5: Yeah.
3: Straighten it up.
4: Like that.
3: Are you sure? How many spots between the top two and then the next one?
5: No, that's not the same.
3: They're on the same column.
6: Am I achieving my target so far?
3: And your target is, Connor?
6: To keep still.
3: Well, you're not doing bad, but you need to have your bottom rather than your feet on the chair, don't you?
6: Okay. Am I?
3: I think you need to be calmer than you are at the moment, don't you, to be able to go up the board. That's a good start.
7: Helen, that was lovely. You sort of got them to reflect on how they were doing. Well done.
3: How are you doing, girls? Whoops. They do go funny. They're not messing around. They're trying very hard. It's not as easy as it looks.
7: Helen, don't feel you have to respond to his comments like that, because he's on a bit of a wind-up today, isn't he? See how much ignoring and focusing on other kids you can manage. I know it's tough.
3: If you can all look at the board and look at yours...
7: Now, this is something Helen's asked me to look at, you know, what can she ignore? And to be honest, although he's being a bit irritating, he's kind of leaning and that sort of thing, he's not doing anything which is immediately impeding the lesson at the moment. And he's obviously getting used to getting her attention by doing those little things, not sitting properly and so on. And I think she can afford not to focus on him for a while.
4: Miss, I like this classroom. Come see.
3: It's just because I had problems with the whiteboard this morning to...
7: What you'll see here...is Helen is pretty much glued to that spot in the classroom, and the girls understand that they're going to have to come to her almost to get her attention. She's so worried about these two children kicking off that it's causing her to stick in this one particular spot in the classroom. And actually, she's teaching from there now. She's doing her marking there.
3: Okay, Jack? And I'll check them again in a second.
7: Helen, at the moment...You're getting a bit glued to Ben's side of the classroom. Can you take a wander to the other side and try to just ignore Ben for a few minutes? I know he's being a little bit troublesome, but just try and ignore him. See what happens if you go and focus on some other children.
3: Right, Chris, I'll tell you what. I'll look what you've done so far, and if you've done them brilliantly, I'll let you go to the toilet, OK? That one you need to finish.
7: Just ignore him.Focus on that child you're talking to
3: That's
7: initially.
3: Brilliant, Chris. You're doing ever so well on here.
7: Totally ignore.
4: Fantastic.
7: Well done.
4: Here we go. And I'll come back and do all
3: Good boy, Chris. You can go to the toilet, OK?
7: Lovely, Helen. Well done.
3: Right, then. Thomas, let's have a look at
7: you. He's desperate to get her attention. Yeah, he's obviously...used to getting it by going up to her and messing around with her and causing her problems. And it's this problem you have. If you give them your attention, you're just encouraging them to do it again.
3: You've got a space there, and you haven't got a space there. You've got a counter there, but you haven't got a counter there. Can you see? So that doesn't need to be there, but you need one there, okay?
7: Here he comes again. He's after her again.
3: Ah, now look. There's your line of symmetry, and there's your first three counters. Where are yours?
4: There.
3: Oh dear, would you like to check that one? And I'll tell you what, before I go any further with my marking, you can check those as well.
7: Helen, that's lovely. Don't go straight to Ben now. He wants right, you, I'll but don't you go straight to him.
3: First, Alicia, because you've been waiting nicely. Good girl.
7: I will let you know if he kicks off at all right? Don't worry about him.
3: Now, I know I should use a ruler, Alicia, but never mind.
7: Look, he's coming again. I'm going to get you. I promise you, I'm going to get you, miss. I want your attention.
3: Make yourself a pattern in there and reflect it through there, reflect it through there, reflect it through there. Then put your hand up so you don't have to carry it to me and I'll come and look at it. Connor, I think you were next.
7: Well done, Helen.
3: You make your own, Casey, and then Jess will try and reflect them, and then Jess will make some for you, and you will try and reflect them, OK?
7: Helen, I do wonder whether you just need to come back to the front, get everybody in their seats and just settle them, give them a time check, give them a target.
3: OK, I need people back in their chairs.
7: I think she's felt that as well.
3: I can see that is just right.
7: Maybe a little countdown, Helen. Let's see you all settled in 5,
3: OK,
7: four.
3: So if we can settle ourselves now in 5, Christopher, 4, 3... 2, 1, and everyone settled in their seats.
7: Well done. Just pause.
0: แล้วเบนก็ถูกจัดการโดยครูไม่สนใจ
2: ครูไม่สนใจแล้วเห็นไหมตอนที่คุณครูก็ไม่สนใจพ่อเบนก็ลุกขึ้นหยิบของตามไป
0: ไปหาคร
2: ูไปหาครู
0: แล้วจะไปยืนห่างๆนะฮะให้ครูหันมาสนใจครูก็ยังไม่สนใจ
2: ไม่สนใจ
0: ธรรมชาติของเด็กอังกฤษกับเด็กไทยนี่เหมือนกันไหมฮะ
2: เด็กทุกคนจะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่ได้ดูแลแล้วก็ได้รับความเข้าใจจากผู้ใหญ
0: ่
2: แต่เราก็ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุของพ่อเบนเขาว่าเขาเป็นอย่างนี้เพราะอะไรถูกไหมคะสำหรับถ้าเป็นครูไทยก็ต้องดูว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องของที่เด็กเรียกร้องความสนใจที่เกิดจากอะไร
0: เกิดจากอะไรได้บ้างฮะ
2: ขาดจากที่บ้านนะคะอันที่สองเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในบางเรื่องเช่นเรียนไม่รู้เรื่องนะคะหรือทำการบ้านไม่ได
0: ้
2: ก็เป็นไปได้นะคะอันที่3เนี่ยเพื่อนไม่ครบด้วยก็มีก็มีเหมือนกัน
0: ก็เลยต้องหา
2: ครู
0: ก็คือครู
2: ก็ครูเพราะครูเป็นที่พึ่งของเขาอยู่แล้ว
0: แล้ววิธีที่ครูเฮเลนทำกับเบนถูกต้องไหมฮะ
2: มันเป็นแค่วิธีหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาไปตลอดชีวิตคือไม่ได้แก้ปัญหาตลอดยาวจนทั้งปีแต่มันแก้ปัญหาแต่ละวันแต่ละวันให้ผ่านไปโดยอีกนอฉันไม่สนใจเธอแล้วนะแต่จริงไม่ได้ช่วยเด็กคนนั้นให้ดีขึ้นนะคะ
0: วิธีช่วยให้เด็ก
2: ที่ช่วยดีขึ้นเราต้องศึกษาก่อนว่ามันเกิดจากอะไรที่เด็กคนนี้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะคะอาจจะติดพ่อติดแม่มาก็ได้อาจจะเป็นคนติดผู้ใหญ
0: ่
2: แล้วไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้หรืออาจจะเกิดจากปัญหาการทำงานไม่ได
0: ้
2: อย่างเงี้ยที่ครูพูดไปเมื่อก
0: ี้ที่เป็นตัวอย่าง
2: ที่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นอันเนี้ยครูต้องหาสาเหตุให้เจอ
0: ครับ
2: พอหาสาเหตุเจอปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนว่าเราจะช่วยเขายังไงเพื่อไม่ให้เขาตามตัวครูตลอดซึ่งมันจะเป็นปัญหากับทุกคนอยู่แล้วนะคะเราก็จะใช้วิธีว่าคุยกับเขาเราได้ละเราได้เบื้องหน้าเบื้องหลังเขาแล้วเรามาคุยมาตกลงกับเขาว่าต่อไปนี้นะลูกถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเรียนกันก่อนพร้อมๆเพื่อนเรียนเสร็จแล้วหลังจากเพื่อนทำแบบหัดครูจะมาหาหนู
0: ครับ
2: เราจะมาเรียนกัน2คนแล้วก็เดี๋ยวครูให้แบบหัดหนูนะ
0: ครับ
2: เพราะนั้นนี่คือข้อตกลงนี่คือข้อตกลงนะคะ
0: มีตัวอย่างไหมครับครูที่เจอเด็กเรียกร้องความสนใจแบบนี้แล้วครูหาสาเหตุจนเจอแล้วก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบไหน
2: มีค่ะแต่เผอิญเด็กคนนี้เขาก็จะเป็นสมาธิสั้นเล็ก
0: ๆ
2: นิดๆหน่อยๆนะคะก็ติดครูจริงๆตั้งแต่ประถมพ่อแม่เนี่ยพอไปหาหมอปั๊บพ่อแม่ให้ทานยาทันทีก็เลยคุยกับเขาว่าทำไมต้องทานยาเพราะว่าพ่ออยู่บ้านก็เป็นไงอยู่บ้านก็เป็นอย่างเงี้ยพ่อก็จับทานยามาถึงเลยก็ต้องทานยา
0: ตั้งแต่ประถมเลยนะ
2: ก็เลยบอกเขาว่าเอาแล้วเป็นไงล่ะทานยาเป็นยังไงเขาบอกว่าไม่อยากทาน
0: อ
2: ่ะเราช่วยกันไหมถ้าไม่อยากทานเราช่วยกันก็คือทุกวันนี้ที่หนูต้องทานเพราะว่าหนูไปแย่เพื่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาถึงพฤติกรรมของเขาเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกทั้งนั้นเราตกลงกันเดี๋ยวครูจะมาสอนหนูกติกาคือหนูต้องอยู่ได้กับเพื่อนสัก20นาที

0: เพราะครูจะต้องสอน20นาทีแล้วฉะนั้นพอเพื่อนทำแบบผัดครูจะมาหาหนูแล้วเราจะมาคุยกันถ้าอยู่ไม่ได้ครูจะมองตาคือบางทีเราแล้วแต่โอกาสนะว่าจะมองตาหรือจะทำท่าเรียกชื
1: ่
0: ออะไรก
1: ็
0: แล้วแต่มีสัญลักษณ์กันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะรู้ตัวว่าเขาต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้ภายในเวลาที่ครูกำหนดเพราะเดี๋ยวจะไปเรียนละเพราะนั้นพอครูมองเขานิดนึงหรือเรียกชื่อนิดนึงเขาก็จะเริ่มปรับตัวใหม่เขาจะเริ่มคุมตัวเองให้ได้เพราะเขาความที่เขาไม่อยากทานยาด้วยก็อยู่ได้ค่ะจนทั้งในที่สุดเนี่ยเราใช้วิธีนี้เราไปสอนพิเศษค่ะไปสอนต่างหากสอน
1: โดยแยกไหมฮะ
0: โดยแยกอยู่ในห้องนั่นแหละค่ะอยู่ในห้องอาจจะมาเป็นมุมที่โต๊ะครูหรือว่าโต๊ะใดโต๊ะหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งบางคน
1: เพื่อนเพื่อนก็เห็น
0: เห็นเพื่อนรู้จักเขาเพื่อนรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี
1: ้
0: เทคนิคอันนึงที่ครูใช้นะคะก็คือครูจะแยกเขาไปต่างหากตอนแรกเลยถ้าเรารู้จักเขาก็เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือครูจะแยกเขาไปจากนอกห้องเช่นลูกไปตักน้ำให้ครูหน่
1: อ
0: ยไปตักน้ำเสร็จแล้วครูจะพูดกับเด็กในห้องว่าเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ หนูต้องช่วยครูแล้วล่ะ
1: เ
0: พราะนั้น
1: ให้ทั้งห้องช่วยกัน
0: เพื่อนจะเข้าใจที่ครูบอกว่าทำไมครูต้องการให้เด็กเขารักกันเพราะเพื่อนจะช่วยเพื่อนไงคะก็เสร็จแล้วก็พอสอนเสร็จก็ถามเขาว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมคือเราก็มีวิธีการสอนเข้าใจแล้วลูกจะทำสักกี่ข้อแล้วให้เลือกจากโจทย์ที่มีอยู
1: ่
0: เขาจะเลือกข้อหนึ่งพอไหมพอแล้วแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วอาจารย
1: ์
0: ว่าแต่พอแล้วต้องตอบครูได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรถ้าครูถามตรงไหนว่าเป็นยังไงมาจากไหนต้องตอบได้นะลูกครับเขาก็พยายามทำจนเขาทำเสร็จแล้วก็มาให้ดูก็กติกาคือเมื่อเสร็จยกมือเสร็จแล้วครูจันมาดูเสร็จแล้วครูจะเดินมาหาหนูหนูไม่ต้องเดินไปหาครูนี่คือกติกาที่เราตั้งให้เขา
1: คร
0: ับ แล้วพอเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะยกมือเราก็มาตรวจให้เขาตรวจมันถูกนี
1: ่
0: พอถูกปั๊บอ่ะเก่งจังเลยได้ดาว
1: เขาดีใจ
0: ดีใจก็โอ้เก่งผมทำได้ผมทำได้ตกลงใจไม่แน่เพื่อนยังไม่เสร็จเลยเพื่อนที่ยังไม่ได้สักกี่ข้อนะลูกจะลองไหมเอาครับเอาครับก็ลองอีกเนี่ยจาก1ก็จะเป็น2 คือขอให้เขาประสบความสำเร็จเขาทำได้เราก็เลยรู้ละอ๋อที่เป็นอย่างนี้เพราะ1เนี่ยที่แกมาอิงเราเนี่ยเพราะ1แกทำไม่ได้ไม่เข้าใจนะคะอันที่2เนี่ยเกิดจากที่ว่าเหมือนกับที่บ้านมีพี่น้อง2คนพ่อแม่รักน้องมากกว่าเอาว่างั้นเถอะแล้วตัวแกก็อยากต้องการที่จะออดอ้อนบ้างแหละนะเพราะฉะนั้นเช้า
1: ที่บ้านไม่ได้ก็อ้อน
0: ก็อ้อนครูเพราะนั้นเช้าก็มาก็จะมาอ้อนจังครับมามาอิงอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งกติกาว่าเวลาเรียนเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เวลานอกเวลาเรียนไม่เป็นไรเราคุยกันได
1: ้ครับ
0: ค่ะก็ดีขึ้นจนทั้งแม้จะเรียนไม่เก่งแต่ก็บัดนี้ก็ประสบความสำเร็จจบมหาลัยได
1: ้
0: สอบเข้าได้ซึ่งเราดีใจมากเขาโทรศัพท์บอกว่าเขาเข้ามหาลัยได้แล้วนะครับก็ดีใจมากที่แม้เห็นไหมเราถึงจะบอกว่าเด็กเรียนไม่เก่งอย่าไปบอกเขาว่าเขาไม่มีอนาคตไม่ใช่นะคะเด็กทุกคนมีอนาคตหมดครูต้องต่างหากที่ประคองเขา
1: ที่ทำให้อนาคตเขาชัดเจน
0: ใช
1: ่ครับคุณครูเจอเด็กที่เรียกร้องความสนใจสิ่งที่ครูควรจะนึกเอาไว้แล้วก็ต้องทำเป็นลำดับเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้าง
0: ก่อนอื่นเลยต้องนึกว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นเด็กที่มีปัญหาก่อนอื่นเราต้องคิดว่าเรามีหน้าที่ช่วยเหลือเขาเราต้องดูแลเขาแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเป็นลำดับอ่ะถ้าเป็นเยอะเราต้องทำอะไรบ้างต้องวางแผนให้ดีๆว่าสำหรับเด็กคนนี้เราจะจัดการเรียนการสอนเขายังไงจะแบ่งเวลายังไงจะยังไงมีกติกากับเขาแบบไหน
1: อ
0: ันนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญ
1: สรุปว่าสิ่งที่คุณครูต้องรับมือกับเด็กเรียกร้องความสนใจนั้นตามลำดับต้องทำอะไรก่อนหลังยังไงบ้างนะ
0: หนึ่งต้องรู้จักเขาก่อนนะ
1: ร
0: ู้จักแล้วสองเตรียมแผนเอาไว้ว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงกับสิ่งเหล่านี้อันที่สามลงมือทำแล้วก็ต้องมีกติกากับเขามีกฎกับเขาว่าเขาต้องทำยังไงบ้าง
1: ครับแล้วก็รวมทั้งเพื่อนในห้อง
0: เพื่อนในห้อง
1: อัน
0: นี้เป็นกระบวนการที่เราจัดการให้เพื่อนในห้องเข้าใจเขาก็จัดการ
1: ครับผมนี่ก็คือตัวอย่างของการจัดการชั้นเรียนครับเมื่อเด็กนักเรียนในห้องเรียนเพื่อนครูนั้นเรียกร้องความสนใจวิธีการจะทำแบบไหนก็ได้ประสบการณ์จากครูสมศรีนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่ประสบการณ์มาแบ่งปันกันขอบคุณครับเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดซีรีส์นี้ได้ทาง www.thaiteachers.tv นะครับแล้วกลับมาติดตามซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ใหม่ครับวันนี้ผมและครูสมศรีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทำความผิดในชั้นเรียนครับแล้วเราจะไปปฏิบัติต่อเขาอย่างไรครูเคยเจอเด็กที่ทำความผิดประเภทพูดคำหยาบตะโกนเสียงดังหรือว่าแสดงอาการไม่ดีล้มโต๊ะเก้าอี้อะไรแบบนี้ไหม
1: ล้มโต๊ะเก้าอี้ไม่ถึงมีนอกจากว่าเขาไม่เจตนาแต่ว่าพูดคำหยาบก็มีบ้างนะคะแล้วก็ทะเลาะกันก็มี
0: ครับซึ่งปัญหาแบบนี้เพื่อนครูก็อาจจะเจอในชั้นเรียนของตัวเองนะครับแต่ลองไปดูตัวอย่างที่ห้องเรียนในประเทศอังกฤษครับมีเด็กคนหนึ่งมีพฤติกรรมคือพูดคำหยาบใส่ครูแล้วก็ตะโกนเสียงดังรวมถึงล้มเก้าอี้ในห้องเรียนแล้วก็ถูกให้ออกจากห้องเรียนไปดูครับว่าผู้อำนวยการของเรียนนี้จะปฏิบัติต่อเด็กคนนี้อย่างไรเชิญครับ
2: Okay alright let's go on downTyrone, can I check something with you as well as we're going down?
3: Head teacher Nikki Rosewall is about to use the approach called transactional analysis with Tyrone, a year five pupil who was taken out of a lesson after losing his temper, swearing and knocking over chairs.
2: Is there a difference in how you're feeling now?
4: Yep.
2: Okay, can you tell me what it is?
4: Happy.
2: Okay, what were you feeling before?
4: Mad.
2: What has made you change how you're feeling?
4: When I did the colourful picture. Because colours make me happy.
2: Right. When you were on the corridor and you did what you did.
4: Yeah.
2: Right. You said that you didn't think that it was safe. So, how can we do it differently?
4: I could have sat down and Miss told me to. And...didn't shout and refused.
2: Could have been different. Does that mean you're not allowed to be angry? No. Good. I'm glad you're using your thinking there. Because you are allowed to be angry, Tyrone. It's okay. What we do need to think about, though, is how we show people that we're angry.There was some bad language used outside, wasn't there, Tyrone? And a lot of shouting. And also, what else happened?
4: Tantrum.
2: Yeah, that's a good word there. Because if I'd closed my eyes and I didn't know it was you, if I'd been asked that question, how old is that person?That I could hear shouting in that way.
4: A baby.
2: What do you think is the way that someone of your age, yeah, using their adult, what is the way that someone can actually not change what's happened, but put this right?
4: Say sorry and have a good day tomorrow.
2: And Tyrone, I can't ignore what's happened.Right. I like the thinking that you've done since then, and I can't ignore it. Okay? So there does have to be a consequence.
4: What's it going to be?
2: What do you think it might be?
4: Tension.
2: Right there. Yes? You're quite clear on that one. Okay. Also, Tyrone, are you listening?
4: Yeah.
2: Okay, good.You told me earlier on that you thought you needed to actually do something as well. What was it?
4: Say sorry.
2: Right.
4: Yeah. To you.
2: It wasn't me that you were actually saying those things to.
4: I need one more to do
2: that. Okay, who was it you were saying it to?
4: Mr.
2: So who do you think needs the sorry?She does.
0: อยากให้ครูได้พูดถึงสิ่งที่ผู้อำนวยการเขาทำกับน้องคนนี้ก่อนครับว่าเป็นยังไงเหมาะสมไหมเมื่อมาเทียบกับบริบทของเด็กไทยจะเอามาใช้ได้ไหมครับ
1: ที่ครูใหญ่เขาทำอย่างนั้นถูกต้อง
0: ครับ
1: เพราะเวลาที่เด็กทำอะไรผิดเนี่ยเราจะไปตีตราว่าเขาผิดเลยไม่ได้เราต้องมีการสอบถามนะคะแล้วให้โอกาสเขาพูดบ้างเพราะนั้นตรงนี้ที่ผู้อำนวยการทำถูกแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นครูไทยส่วนมากมักจะให้ครูเป็นคนทำเองให้ครูประจำชั้นหรือครูผู้เกี่ยวข้องเป็นคนทำเองเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเกี่ยวข้องเท่านั้นเพราะถ้าเรื่องถึงปอ.เป็นเรื่องใหญ่ทันทีใช่ไหมในประเทศไทยไปถึงปอ.ปั๊บเนี่ยเรื่องนั้นจะ จะเป็นเรื่องว่าครูประจำชั้นจัดการไม่ได้แล้วถึงจะไปถึงครูใหญ่
0: หมายถึงเป็นครูที่เด็กตะโกนใส่หรือพูดคำหยาบใส่ครูคนนั้นจะต้องเป็นคน

0: แต่ครูคนนั้นจัดการต้องจัดการแบบผอ.นี่แหละคือไม่ใช่มาบอกว่าเธอว่าฉันทำไม
1: จะมีอารมณ์ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยต้องคุยกับเขาว่าวันนี้เมื่อกี้พูดอะไรกับครู
1: ครับ
0: ทำไมล่ะลูกโกรธอะไรครูหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องพูดเชิงบวกหมดเลยให้เด็กเขารู้สึกได้ว่าเขาผิดไปแล้วแล้วก็จะขอโทษด้วยตัวเขาเองซึ่งผอ.เนี่ยใช้คำพูดที่ดึงกระตุ้นให้เด็กเนี่ยคิดออกมาให้ได้ว่าเขาผิดแล้วก็จะทำอะไรอย่างไรต่อไปกับครูนะคะ
1: นี่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้คือสิ่งที่ครูควรทำคือหยุดชั้นเรียนแล้วก็จัดการกับปัญหานี
0: ้
1: หรือยังสอนต่อไป
0: สอนต่อไปเพราะว
1: ่
0: าถ้างั้นเราก็หยุดเบรกคนส่วนใหญ่ออกใช่ไหมฮะแล้วก็ทิ้งเด็กแล้วมาหาคนที่คนเดียวคงไม่ได
1: ้แต่บรรยากาศโดยรวม
0: ก็ไม่เป็นไรเราก็จะพูดกับเขาว่าอ่ะไม่เป็นไรครับนั่งที่ลูกจะได้เรียนต่อนะจะได้ความรู้แล้วเขาจะเรียนไม่เรียนเขาจะมานั่งขีดดินสออย่างที่เขาทำอยู่นะก็ปล่อยเข้าไป
1: ถ้าเขายังแสดงอาการอยู่ยังมีเตะต้องก็มีโวยวาย
0: คาดว่าพ่อวิ่งก็บอกไงว่าถ้าเขาเนี่ยได้ระบายสีเขาจะสบายใจเพราะนั้นกำลังคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะระบายสีอยู่ก็ได้แล้วครูเนี่ยอาจจะไปดุเขาก็ได้เราก็ไม่ทราบเหตุการณ์สมมติเราเดาว่าเขาไม่เรียนแต่เขาขีดดินสออยู่นั่นแล้วครูดุเขาก็อาจจะโกรธอาจจะคว้างดินสออะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมคะครูก็จะโกรธถ้าเป็นครูไทยอย่าเพิ่งใจร้อนขนาดนั้นไม่ต้องไล่แต่บอกเขาว่าอ่ะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวให้ได้ทีหลังแล้วก็บอกเขาว่าลูกก็วาดลูกไปเขาจะทำแล้วก็ให้เขาทำไปนะคะ
1: แต่ครูควรจะสอน
0: สอนไปให้จบพอเด็กทำแบบผัดปั๊
1: บ
0: ค่อยเรียกเขามาคุยหรือถ้าไม่อยากให้เพื่อนๆตำหนิเขาว่าเขาเห็นไหมโดนอีกแล้วเนี้ยเราก็อาจจะต้องเรียกเขาภายหลังจากที่ชั่วโมงผ่านไป
1: การที่ครูไปแสดงอาการหรือการบอกว่าเขาผิดเขาจะต้องมาแก้ไขเขาจะต้องมาขอโทษหรือต้องอะไรแบบนี้กับการที่ครูปล่อยให้ทุกอย่างมันดำเนินไปแล้วก็พอเขาสงบไปสอนเขาเหมือนเดิมคือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: เราดึงตัวเราเองสิเวลาเราอารมณ์เสียใครมาพูดอะไรก็ไม่ฟังเท่านั้นแหละใช่ไหมคะแต่เมื่ออารมณ์เย็นคนเราย่อมคิดได
1: ้ครับพอมีสติกลับมา
0: ใช่คิดได้เพราะนั้นต้องให้โอกาสเขาที่เขาจะดูแลตัวเองได้สักครู่หนึ่งแล้วถ้าเผื่อเขาเป็นเด็กที่ไม่ได้เป็นเด็กแบบนี้จริงๆโดยในเนื้อเนี่ยเขาต้องเดินมาขอโทษครูได
1: ้ครับแล้วทำไมถึงไม่ให้เขาออกไปจากห้องเรียน
0: ถ้าออกห้องโรงเรียนปั๊บเขาก็จะเสียโอกาสที่จะไม่ได้เรียนหนังสือสิคะเช่นสมมติครูกำลังอธิบายอยู่เนี้ยออกไปเดี๋ยวนี้เขาก็ออกไปเขาก็ไม่เห็นเลย
1: ถ้าครูอาจจะให้เหตุผลว่าก็เขาไม่สนใจจะเรียนอยู่แล้วแล้วเขามากวนคนอื่นให้เขาออกไปก่อนดีกว่าไประบายสีห้องอื่น
0: เขาอาจจะฟังเมื่อกี้เห็นไหมคะที่เขาฟังครูด้วยเขาก็ตอบด้วยนะแต่เขาทำด้วยเพราะนั่นคือความสุขของเขาเพราะนั้นเด็กบางคนเนี่ยถ้าพูดจริงๆไม่ต้องนั่งเอามือกดอกเนี่ยไม่ใช่ต้องให้โอกาสเขาการพูดคุยกับเด็กเชิงเข้าใจเขาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าถามครูทิ้งว่าผมก็ต้องย้อนไปว่าทำไมทำให้เขาเกิดอารมณ์เสียอารมณ์เส
1: ีย
0: นั่นเกิดจากอะไรใช
1: ่
0: ทุกอย่างมันมีสาเหตุทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะ
1: แล้วกรณีที่มีเด็กพูดคำหยาบหรือด่ากันเองด่าครูซึ่งฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากนะถ้าพูดคำหยาบกับครูด่าครูเนี่ย
0: คนไทยไม่ค่อยมีนะครูคิดว่าพ
1: ู
0: ด
1: กับ
0: คร
1: ู
0: อาจจะรับหลังนะแต่ต่อหน้าไม่น่ามี
1: หรือมี
0: แต่ว่าทะเลาะกันเอง
1: ทะเลาะก
0: ันเองเนี่ยมีเป็นประจำ
1: จัดการยังไงฮะ
0: ก็เรียกมาคุยกันเรียกมาคุยกัน
1: ครูถือ
0: ว
1: ่า
0: ค่ะครูถือว่าการคุยกันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: คุยกันแล้วเนี่ยอ่ะมีกติกาคุยทีละคนคนนี้พูดจบหนูต้องจำไว้ว่าสิ่งที่เพื่อนพูดแล้วใช่ไม่ใช่คิดไว้เดี๋ยวครูจะให้แก้ตัวแก้ต่างส่วนมากนะคะครูจะลงเอยว่าคุณสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วคุณทะเลาะกันคุณก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถามว่ามีความสุขไห
1: ม
0: ในห้องมีความสุขไหมไม่มีแล้วหนูจะทำไงต่อไปเขาก็บอกเขาจะไม่ทะเลาะกัน
1: ครับ
0: แต่มันก็มีบางกรณีที่เด็กเราแบบแกล้งตลอดเวลาแล้วครูใช้วิธีว่าเอางี้หนูพลอตกราฟเป็นใช่ไหม
1: ครับ
0: ครูจะให้แผ่นกราฟหนูใบหนึ่งอันนี้นะแนวนี้คืออะไรแนวนี้คือวันที่แนวนี้คือพฤติกรรมของหนูทุกวันที่หนูเป็นเนี่ยถ้าวันไหนดีไม่ต้องมาพลอตตัวนี้แต่ถ้าวันไหนไม่ดีหนูมาพลอตเอาไว้วันนี้หนูทำผิดอะไรถ้าวันไหนเขากลับมาดูป้าว่าเฮ้ยวันนี้กราฟมันขึ้นแปลว่าเด็กทำไม่ดีเขาจะเริ่มต้องระวังมากขึ้นคือเหมือนกับเรามัดระวังตัวเองมากขึ้นจะทำไม่ดีแล้วคุมตัวเองด้วยการใช้กราฟตัวนี
1: ้ไอ้ขึ้นลงนี่คือขึ้นนี่คือจำนวนครั้งหรือ
0: จำนวนครั้งที่ทำผิดความแรงว่าวันนี้วันที่วันนี้ใช่ไหมทำอะไรทำกี่ครั้งก็จะมีจำนวนครั้งใส่มันก็จะพลอตไปเรื่อยๆว่ามันมากขึ้นหรือลดลงนี่ถ้าอีกวันนึงลดลงทำผิดได้เพราะว่าเด็กคนนี้คุมเตียงยากแล้วพอทำผิดปั๊บเนี่ยเขาก็จะดู

0: ถ้าสมมติลดลงเขาจะดีใจมากเลยแล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้จะให้ลดลงให้ได้เขาจะมาดูอย่างนี้ค่ะในสุดระยะหนึ่งที่เราต้องดูแลเขาแบบเนี้ยก็คลายแล้วก็หาย
1: ครับคือให้เขาเตือนตัวเองจากกราฟที่เขาพลอตเองด้วยนะที่เขาจุดลงไปเอง
0: ใช่
1: ครับงั้นถ้าครูไทยเจอปัญหาแบบนี้ในห้องเรียนคือทั้งพูดคำหยาบตะโกนเสียงดังแสดงอาการไม่เหมาะสมล้มโต๊ะเก้าอี้หรือทะเลาะกันเองเนี่ยฮะสิ่งที่ครูจะต้องตระหนักไว้เลยจะต้องอาจจะต้องเตือนตัวเอง
0: มาคุยก่อนอย่าไปโทษเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดี
1: ก่อนคุยที่ต้องห้าม
0: อารมณ์ตัวเองค่ะ
1: ต้องมีสติ
0: อย่าแปลงโรคกระดานร่อนไปหรือช็อกร่อนไปนะคะต
1: ้
0: องคุยต้องตั้งสติตัวเองให้ดีว่านั่นคือลูกศิษย์นะเด็กที่อ่อนก็เราตั้ง 20-30 ปีเพราะนั้นเขายังไม่รู้อะไรหรอกเราต้องพยายามเข้าใจเขาเขาอาจจะมีปัญหามาโกรธใครมาหรือหงุดหงิดอะไรหรือไม่ได้ทานข้าวครูก็ไม่ทราบเลยแต่จะไม่ได้ทานข้าวสาเหตุเยอะแยะค่ะเพราะนั้นครูต้องหาให้เจอก่อนนะคะ
1: แล้วพอหลังจากนั้น
0: คุยกับเขาแล้วก็ให้เขาดึงความรู้สึกให้เขารู้สึกผิดแล้วสำนึกว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกเขาก็จะขอโทษเรานะคะ
1: ถ้าครูทำอะไรไม่เหมาะสมไปด้วยควรจะขอโทษลูกศิษย์ไหมฮะ
0: การขอโทษเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเมื่อครูทำผิดครูก็ต้องขอโทษแล้วเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจำแม่นจะตายไปตอนสมัยครูเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครูก็จะไปเข้าห้องช้าเพราะเนื่องจากว่ามีงานเยอะแยะมากไปช้าปั๊บเขาจะบอกเลยว่าอาจารย์สมศรีผิดเวลาป.สองเท่านั้นนะคะเพราะนั้นเด็กเนี่ยเขาเห็นหมดว่าครูเป็นยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องปรับตัวให้เด็กเห็นว่าเมื่อเราผิดเราต้องขอโทษให้เขาเป็นรู้ว่าการขอโทษไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่รู้สึกผิดแล้วให้คนอื่นเขารู้สึกได้ว่าเรารู้สึกเสียใจจริงๆอย่างนั้นนะคะ
1: ครูว่าวิธีที่ผู้อำนวยการใช้กับเด็กนักเรียนในห้องเรียนอังกฤษนะฮะผลระยะยาวเนี่ยจะเป็นยังไงจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไหม
0: คือเราไม่เห็นนะว่าจริงๆเขาสาเหตุจากอะไรแต่ถ้าไม่รู้สาเหตุเลยแล้วทำนี้เนี่ยมันก็ได้เป็นครั้งๆเท่านั้นนะคะเพราะเราไม่ได้ที่แก้ที่ต้นเหตุแต่เราไปแก้ปลายเหตุคำขอโทษจากเด็กก็ไม่แน่ใจว่าสังเกตไหมคำพูดที่เขาเรียกว่าครูอะไรนะ
1: ครูทู
0: เบามากแต่พูดถึงกับครูใหญ่พูดเสียงดังไม่อยู่แต่พอถึงครูทูพูดเบามากเหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: ยังอยู่ในใจว่ามันไม่ใช่ฉันไม่ได้ผิดนะมันก็อาจจะสร้างความไม่เข้าใจใครเด็กต่อไปอีกนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือหาปัญหาให้เจอต
1: ้
0: นเหตุให้เจอแล้วแก้ก็เข้าใจกันทั้งสองคนแล้วมันจะคลายแล้วโดยเฉพาะครูผู้สอนนี่แหละสำคัญที่ต้องให้เด็กคนนี้เข้าใจให้ได้ว่าถ้าสมมติว่าเด็กกับผู้ใหญ่คุยกันนะถ้าครูผิดแต่ครูก็ขอโทษเด็กได้นะใช่ไหมคะ
1: งั้นมุมมองของครูคือถ้าให้ครูคู่กรณีกับเด็กได้มาคุยกัน
0: ใช่
1: คุยกันเลยปรับความเข้าใจขอโทษกันซึ่งกันและกัน
0: ดีที่สุดเลย
1: น่าจะดี
0: และเป็นระยะยาวเด็กก็เข้าใจครูครูเข้าใจเด็กม
1: ัน
0: ก็จะทำให้ปัญหานั้นหมดไป
1: นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างครับของซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูที่มีปัญหาแบบนี้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่าทำความผิดในชั้นเรียนครับดาวน์โหลดตอนต่างๆของซีรีส์ได้นะครับที่ www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ต้องขอบคุณครูสมศรีมากนะครับขอบคุณครับแล้วติดตามซีรีส์ชุดการจัดการชั้นเรียนได้ใหม่นะครับวันนี้ครูสมศรีและผมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเพื่อนครูครับพบกับซีรีส์การจัดการชั้นเรียนครับและเช่นเคยผู้ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์การจัดการชั้นเรียนให้เราได้ฟังท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัยด้านอนุบาลโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับรองศาสตราจารย์สมศรีเพชรยิ้มสวัสดีครับเพื่อนครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะเป็นปัญหาของชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งครับครูเคยต้องจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งแบบเก่งมากๆเก่งโดดมาจากเพื่อนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ค่ะมีค่ะเขาเก่งวิชาเลขมากเลยเพราะนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการให้เขาสามารถเรียนได้ตามศักยภาพของเขาแล้วก็เอาเขาไปเรียนในระดับที่เขาเรียนได้เช่นจากป.4เข้าไปม.1แล้วค่ะ
0: โอ้กระโดดไปหลายชั้นเลย
1: ค่ะแล้ว

0: say something?
1: And the roots won't be able to anchor the plant into the soil.
0: Okay.
2: I think it would grow here, but it will die after because the roots are still getting water from the rain.
3: The shoot will still grow here, but it will go down and it will turn and come back up for the search of the light.
0: Absolutely right. Well done. The shoot has actually grown up and round. And if you imagine...
4: สังเกตว่าทั้ง3ชั้นนี่เขาจะเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดจินตนาการคิดต่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นออกมาอันนี้เป็นลักษณะของเด็กเก่งไหมคร
5: ับเป็นลักษณะที่เราจะต้องสอนเด็กแบบนี้ทุกคน
4: ทุกคน
5: คือต้องสอนให้เด็กต้องสอนให้เด็กคิดได้คิดเป็นมีจินตนาการแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลเป็นคือเด็กทุกคนต้องมีโอกาสแบบนี
4: ้แต่ถ้าเด็กคิดไม่ออกจินตนาการไม่ได้ว่าเอ๊ะภาพให้ดูแค่ภาพเดียว
5: แต่มันต้องมีพัฒนาการนะคะจากแค่นี้แล้วก็จะพัฒนาการไปแค่ไหนจริงๆป.2เนี่ยครูบอกว่าเด็กหลายคนจินตนาการได้แต่จากภาพแต่เด็กกลุ่มนี้สามารถจินตนาการได้ไม่มีภาพเช่นก่อนหน้านี
4: ้
5: กับท้ายสุดจะเป็นยังไงนะคะ
4: แล้วก็ได้หลากหลายด้วย
5: ก็ได้หลากหลายด้วย
4: ไม่ใช่ว่าเพื่อนบอกมาแล้วจบไม่คิดต่อคิดต่างจากเพ
5: ื่อ
4: น
5: ต้องคิดต่างจากเพื่อนซึ่งทุกคนต้องยอมรับกันว่าทุกคนคิดไม่เหมือนกันและผลสุดท้ายก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะคะก
4: ็งั้นสิ่งนี้ครูควรจะจัดการให้เด็กทุกคนในชั้นเรียนได้แสดง
5: ได้มีโอกาสที่จะใช้วิธีนี้กับเขาเพราะเด็กครูเชื่อว่าเด็กทุกคนมีจินตนาการนะถึงแม้ว่าจะเรียนไม่เก่งอะไรก็ตามแต่จะมีจินตนาการอยู่แล้วเราก็น่าจะสนับสนุนให้เขาเนี่ยพัฒนาไปได้ให้มากขึ้น
4: ครับทีนี้ในตัวอย่างชั้นเรียนของครูฮะที่ครูบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งเก่งเลขมากจากป.กระโดดไปเรียนม.1กับรุ่นพี่เลย
5: คือเขาเป็นเด็กที่ทางคณิตศาสตร์เขาไวมากนะคะแต่ขณะที่ครูเล่าว่าเขาก็ป่วนเหมือนกันถ้าขณะที่เขาทำเสร็จแล้วก็ป่วนชาวบ้านเพราะนั้นครูก็ต้องบริหารจัดการเพราะว่าในห้องเรียนเราเนี่ยมี3กลุ่มก็คือกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อน
4: ครับ
5: เราก็ต้องบริหารจัดการว่าโอเคเมื่อถึงเลขตรงนี้เด็กคนนี้ไปโน่นเด็กที่กลุ่มที่เหลือที่เก่งกับกลางเนี่ยน่าจะรวมกันได้ทำงานด้วยกันแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มสำหรับเด็กคือเราจะมีครูเนี่ยต้องเตรียมสอนแบบนี้เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขเพราะว่าเราต้องเตรียมให้พร้อมว่าสำหรับเด็กกลุ่ม2กลุ่มเนี่ยกลางกับเก่งมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเก่งคนไหนที่จำเป็นต้องเตรียมมาให้เขาเพิ่
4: ม
5: เราก็จะเตรียมเป็นพิเศษเพิ่มเขาหรือเด็กอ่อนแค่ไหนเราจะเตรียมให้เขาลักษณะต้องต่างกันจากของเพื่อนซึ่งจะกระตุ้นให้เขามีความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วเขาจะได้มีกำลังใจ
4: มาถึง3กลุ่มนี้สอนพร้อมกัน
5: สอนพร้อมกัน
4: แต่พอแบ่งเพื่อจะทำแบบฝึกหัดทำโจทย์ที่แยกออกไปเนี่ยต้องเอามาคละกันไหมฮะเอาเก่งกลางอ่อนมาคละกันแยกเป็นกลุ่มๆหร
5: ือไม่ค่ะเด็กกลางกับเก่งเนี่ยเขาจะทำแบบหัดชิ้นเดียวกันแต่เราจะเตรียมสำหรับเด็กเก่งเนี่ยอีกต่างหากเมื่อเสร็จแล้วหนูสามารถมาหยิบไปทำได
4: ้
5: แล้วสงสัยถามครูแต่เด็กอ่อนเนี่ยแน่นอนเรียนพร้อมเพื่อนยังไม่เข้าใจครูจะดึงไปสอนต่างหาก
4: อ๋อระหว่างที่กลุ่มกลางกับเก่งก็ทำแบบหัดครูมาสอนกลุ่มอ่อนเพิ่มต้องให้เด็กเก่งมาสอนเพื่อนไหมฮะหรือว่าก
5: รณีบางกรณีไม่ได้แต่บางกรณีได
4: ้
5: เช่นเรากำลังสอนเรื่องเปอร์เซ็นต์ของอากาศไนโตรเจนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะนี่ตอนที่เรียนว่าไอ้ตัวบางตัวมันนิดเดียวอ่ะจะกะยังไงกี่เปอร์เซ็นต
4: ์
5: เขาก็ไปหน้ากระดานนะฮะเขาบอกดูนะเขาก็วงกลมชุบนี่ 100% เขาบอกเขาเขียน 100%
4: ครับ
5: อ้าวผมขีดผ่ากลางเลยนะอันนี้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อนตอบได้ 50% อ่ะผมขีดอย่างนี้เพื่อนตอบได
4: ้25
5: ครับทีนี้ระหว่าง25ถ้าเป็นแบบนี้มันก็คือเสี้ยวเล็กๆละคือ 12.5
4: ครับครึ่งนึง
5: แล้วหลังจากนั้นพอขีดปั๊บคุณก็กะเอาสิว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยต้องการกี่เปอร์เซ็นต์คุณกล่าวดิจบละแต่ถ้าครูสอนมันไม่ใช่อย่างนั้นสิละเอียดอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยประมาณ
4: ต้องเป๊ะต้องเป
5: ๊
4: ะ
5: ภาษาของเด็กเขาจะเข้าใจกันง่าย
4: หลายๆโรงเรียนในบ้านเราครับจะแยกห้องเก่งห้องคิงแล้วห้องเก่งรองลงมาแล้วก็อาจจะที่เหลือก็คละกันอะไรแบบนี้ในมุมมองของครูครับการจัดชั้นเรียนแบบนี้กับการจัดเอาทั้ง3กลุ่มมาคละกันอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยแบบไหนดีด้อยต่างกันยังไง
5: ถามว่าเมื่ออดีตเราเคยทำนะคะที่โรงเรียนเราเคยทำก็ดีที่ว่าตรงตามศักยภาพของเด
4: ็
5: กเก่งก็พุชไปเลย
4: ก็จะไปได้
5: ดันไปเลยแต่เด็กกลางก็สอนไปปกติเด็กอ่อนก็ช่วยเขาให้เขาประสบความสำเร็จซึ่งดีแต่ปัญหาคือเด็กอ่อนก็จะไม่กระตือรือร้นเด็กอ่อนก็จะเฉยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพรา
4: ะไม่มีตัวอย่าง
5: ม
4: ัน
5: ไม่มีตัวอย่างไม
4: ่
5: ม
4: ี
5: การกระตุ้นใช่ค่ะคนเด็กกลางก็รู้สึกเอ๊ะทำไมเราถึงเราไม่เก่งหรือยังไรก็เป็นคำถามให้เขานะคะส่วนเด็กเก่งเนี่ยเราพบว่าก็มัวแต่ดูแต่ตัวเองแล้วก็ไม่หันมาสนใจเพื่อน

0: แล้วพอทำได้แล้วแล้วก็ไปเลย
1: ก็ไปเลยก็เหมือนกับว่าไม่ได้สนใจใคร
0: จะถึงขั้นไปเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนั้นต่อไปอะไร
1: แนวโน้มครูเชื่อว่าจะมีเพราะก็ไม่ต้องสนใจใครนี่คะแข่งกับตัวเองตลอดเวลาแข่งแล้วโดยเฉพาะถ้าเด็กเก่งอยู่ด้วยกันครูเชื่อเขาแข่งกัน
0: เพราะฉะนั้นมุมมองครูคือการคละกันความเก่งของเด็กเนี่ยถ้าเป็นชั้นเรียนที่คละกันจะสามารถที่จะแบ่งปันฝึกฝนกันได้
1: ได้ค่ะแล้วเราต้องสำคัญที่ครูต้องบริหารเรื่องของการจัดการสอนให้ได้จัดเตรียมแผนการสอนให้ได้ว่าในชั่วโมงนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไ
0: ร
1: เราจะให้เด็กเก่งเพิ่มขึ้นยังไงเราจะให้เด็กกลางยังไงแล้วเด็กอ่อนยังไงต้องเตรียมให้พร้อมค่ะ
0: แนะนำเพื่อนครูหน่อยครับว่าต้องจัดแผนการเรียนการสอนยังไงหรือจัดการชั้นเรียนยังไงที่ให้เด็กจะได้ไปด้วยกันได
1: ้ค่ะ เริ่มแรกเลยจากประสบการณ์ที่ทำนะคะก็คือเราจะคุยพร้อมกันเราจะเหมือนจะเป็นการเกริ่นนำพร้อมๆกันแล้วก็สอนในเนื้อไปด้วยกันเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งให้เด็กทำแบบหัดแล้วเราจะมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมเสริมให้กับเด็กเก่งเมื่อเด็กเสร็จเด็กเก่งเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปทำกิจกรรมเสริมที่ครูทำไว้ให้นะคะเช่นสมมติเรียนคณิตศาสตร์ครูก็อาจจะให้ใช้ตัวเลขทำเกมไปคิดเกมก่อนไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันแล้วมาเล่นกันเขาก็ใช้ความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ของเขาไปช่วยตรงนั้นนะคะแต่ถ้าไม่ทำไม่เป็นไรก็ทำแบบหัดให้เสร็จเราจะมาช่วยเพื่อนได้แต่ส่วนมากมักจะไปทำเพราะมันสนุกกว่าเสร็จแล้วตรงนั้นกำลังทำแบบครูก็วิ่งกลับมาหาคนที่เด็กที่เด็กอ่อนก็จะคุยกันในเรื่องนั้นเรื่องเดิมแต่ว่าลดเนื้อหาลงแล้วคุยเรื่องของการทำงานยังไงแล้วก็ดูแลเขาจนกระทั่งเขาทำได้อ๋อค
0: ่
1: ะมันก็จบชั่วโมง
0: ลดเนื้อหาลงก่อน
1: ลดเนื้อหาลงก่อน
0: ให้ทำได้ก่อน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เพราะในกลุ่มนี้จะช้าไปช้าช้า
0: ครับ
1: พอเราเห็นว่าตรงไหนเพิ่มได้เร็วเราก็จะเพิ่มคือต้องดูความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาว่าได้แค่ไหน
0: ครับ
1: แต่อันนึงที่มีความรู้สึกว่าทาเล่นของเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะวิชาการเท่านั้นมันยังมีอย่างอื่นเราจะพบว่าเด็กเราเนี่ยเก่งหลายอย่างเช่นบางคนมีเก่งทั้งทักษะการพูดนะคะหรือบางคนเนี่ยเก่งทางวาดรูปวาดการ์ตูนอะไรพวกนี้เราก็จะดึงตัวนั้นเขาขึ้นมาให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพทางการวาดการ์ตูนขึ้นมาให้เขาให้เห็นว่าหนูมีค่าตัวเขาว่ามีค่า
0: ให้คนเก่งวิชาการยอมรับเด็กที่มีเก่ง
1: แล้วเขาอ่ะจะต้องเรียนก่อนร่วมกิจกรรมกับเพื่อนก่อนเรื่องวาดรูปเดี๋ยวเราไปใส่กิจกรรมอื่นกัน
0: อ๋อต้องบอกเขาอย่างนี้ใช่ไหม
1: อย่างนี้ต้องคุยกับเขาอ่ะ
0: เพราะฉะนั้นครูต้องมองให้เห็น
1: มองให้เห็น
0: ความสามารถของเด็กเก่งด้านอื่นที่ไม่ใช่วิชาการด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เรียนร่วมกับเด็กเก่งวิชาการเก่งด้านศิลปะดนตรีกีฬาได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: นี่คือตัวอย่างของการจัดการชั้นเรียนที่มีเด็กเก่งนะครับแต่อย่างที่ครูสมศรีบอกว่าเด็กเก่งไม่ได้เก่งวิชาการอย่างเดียวเก่งอีกหลายด้านที่เขามีอยู่ครูมีหน้าที่ที่จะเห็นแล้วก็นำเขาไปในเส้นทางที่เขามีความสามารถอยู่เป็นเส้นทางที่ถูกต้องในอนาคตของเขานะครับขอบคุณครูสมศรีมากนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
0: และเพื่อนครูสามารถดาวน์โหลดซีรีส์การจัดการชั้นเรียนได้ทาง www.thaiteachers.tv ครับวันนี้ครูสมศรีและผมลาไปก่อนครับพบกันในตอนหน้าสวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอล์กกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์กถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์กและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กกับเลนส์นูน
สิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนนั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นู้นได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสี

ผู้ซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายใหม่นะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้างRNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่า Okazaki fragment นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรเจนัสเบสA และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของ

ตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกลียวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่าฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวคลีโอไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะคำตอบเหมือนจะถูกนะคะแต่จริงๆแล้วผิดเพราะว่า DNA นะคะอยู่เป็น double stranded DNA นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย13นะคะจะต้องคูณ2ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย phosphodiester bond เนี่ยจะมีอยู่นะคะ26พันธะนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยซีรีรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวคลีโอไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวคลีโอไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวคลีโอไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียร์ไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ4นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวนะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดูช้อยส์ C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและนะคะยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเสมอ

ะคะเพิ่มเติมค่ะ reading stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ racking stand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: ใช้ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่าง
6: ประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
7: แล้วปลาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทําค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคําจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคําคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คําว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจะสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
8: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
8: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำ

0: นามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
1: บัวแดงล่ะคะ
2: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
1: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
3: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
1: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนามหมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
5: เต่าครับ
1: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
0: ้ปลาดาวครับ
1: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,000

500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ mvf เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 ต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos θ และ V1f sin θ ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos φ และลบ V2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ

0: Y สำหรับแกน Y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน Y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1 f sin เซต้าลบ m2 v2 f sin phi ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1 i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบมีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ช่วยให้ผ่อนคลายสร้างความเพลิดเพลินและเป็นกิจกรรมยามว่างอีกทั้งยังเป็นสื่อที่ใช้ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างงานได้เป็นอย่างดีรายการครูพบกูรูจึงเชิญคุณไพบูลย์ธรรมเรืองฤทธิ์ศิลปินอิสระจิตอาสาผู้ซึ่งขับรถตระเวนสอนศิลปะให้กับเด็กๆมาแล้วทั่วประเทศในโครงการสัญจรสอนศิลป์ฟรีมาถ่ายทอดเทคนิคที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กสามารถถ่ายทอดผลงานศิลปะออกมาได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนศิลปะอีกด้วย
1: ครับก็ตั้งแต่สมัยเด็กนะครับถ้าย้อนไปเนี่ยโอกาสที่จะมีบุคลากรหรือว่ามีผู้รู้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยจะมาให้ความรู้เราเนี่ยมันไม่มีถ้าย้อนไปที่สมัยเรายังเด็กๆเนี่ยโอกาสที่จะได้เรียนศิลปะเนี่ยซึ่งเป็นวิชาที่คนไม่ค่อยให้ความสำคัญเนี่ยนะครับนึกไปถึงจุดนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กที่เขามีโอกาสเขาก็ได้เรียนอยู่วันยังค่ำแต่ยังมีเด็กอีกมากเลยนะครับที่ประเทศของเราเนี่ยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วพร้อมที่จะไปทำโครงการสัญจรสอนศิลป์ฟรีเพื่อคนดีของชุมชนนะครับก็เลยได้ตะเวนไปเกือบทั่วประเทศนะครับศิลปะในโรงเรียนเนี่ยในลักษณะที่จะส่งเสริมโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราควรจะให้ความเป็นอิสระให้กับเด็กนะครับให้เขาได้แสดงออกโดยที่ไม่ต้องมากังวลเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีทัศนคติกับวิชาศิลปะเนี่ยเขาวาดไม่เป็นถ้าวาดไม่เป็นเนี่ยไม่มีกำลังใจละไม่อยากวาดละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องให้กำลังใจเขานะครับให้กำลังใจเนี่ยหมายถึงอธิบายแล้วก็ชวนเขาให้มาวาดแล้วก็ให้เขามีความชอบ
2: คาดหวังว่าอยากจัดกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นหรือดึงความสุขแล้วจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วให้เขารู้สึกสนุกกับผลงานครับ
3: อยากไปทำเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเรื่องเส้นจะได้นำความรู้มาสอนเด็กได้ดีและได้มากให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้น
4: ต้องการเพียงให้เด็กๆเยาวชนไทยมีพัฒนาการทางด้านเรื่องของศิลปะดนตรีเหล่านี้ให้ไปกลบเกลาชีวิตจิตใจเขานะครับเพราะว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยเยาวชนเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นเราในฐานะที่เป็นครูก็ถือว่าต้องทำหน้าที่ตรงนี้เต็มศักยภาพ
1: ผมอยากจะขออนุญาตนะครับเปิดประเด็นหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องของศิลปะนะครับคุณครูครับผมอยากจะเรียนถามทางคุณครูพงษ์นะครับในส่วนเรื่องของความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการนะครับในส่วนของระดับชั้นประถมนะครับเกี่ยวกับศิลปะนะครับอาจารย์ครับ
4: เยาวชนหรือคนที่ทำงานศิลปะผมใช้ว่าการทำงานศิลปะการทำศิลปะเนี่ยหลักคือว่าจะต้องมีความคิดหลักจะต้องมีความริเริ่มสร้างสรรค
5: ์
4: เพราะว่าการที่จะให้เด็กคนใดคนหนึ่งพัฒนาการด้านนี้เป็นนักศิลปะที่ดีได้เป็นอะไรที่ดีได้ต้องให้เขารู้ว่าเขาจะต้องคิดเองได้การทำงานหรือการทำอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปตีกรอบเด็ก
6: เด็กเข้ามาในห้องเนี่ยเราจะต้องมีความรู้แบบไหนเราจะต้องทำตัวแบบไหนก็คงแบบเริ่มต้นจากคุณครูครับว่าคงไม่สร้างแรงกดดันอะไรแบบนี้กับเขา
1: ควร
6: เป็นอะไรที่แบบทางบวกแล้วก
1: ็
6: เด็กเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ชอบหรอกแล้วเราต้องทำไงเขาชอบถ้าเราเริ่มจากตัวเราเนี่ยเราทำบรรยากาศให้ห้องศิลปะสนุกนะเด็กที่ไม่ชอบเนี่ยเริ่มชอบแล้วนิดนึงวันนี้อาจจะนิดนึงก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองเขาจะเริ่มสนุกพอเริ่มสนุกเนี่ยจินตนาการเขาคิดสร้างสรรค์เขาเนี่ย
1: ก็จะตามมา
6: จะตามมาครับผม
1: เดี๋ยวแจกกระดาษให้เลยนะครับคุณครูครับครูพงษ์ครับก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาหนึ่งก็ได้นะครับที่ตัวผมเนี่ยที่ไปเห็นปัญหาในเรื่องของการร่างภาพของเด็กๆนะครับเด็กๆในวัยประถมนะครับการร่างภาพเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็จะวาดท่าทางของคนเนี่ยเขาจะติดอยู่ที่ว่าวาดแบบยืนตรงตัวตรงจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในภาพอย่างเช่นไปลอยกระทงก็ตรงอย่างเงี้ยยืนกระทงอย่างเงี้ย ก็มันจะทำให้เหมือนกับว่าวิธีการที่เด็กเขาชินเนี่ย ขาจะถือปฏิบัติว่าวาดคนตรงนะมันก็ถ้าสมมติว่าเด็กถ้าจะพัฒนาเนี่ยพัฒนาทักษะนะครับก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้มีวิธีการวาดคนในท่าทางต่างๆบ้างเด็กเขาจะเคยชินในลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะแนะนำหรือว่าเพิ่มเติมนะครับพัฒนาการคนก้างจากการที่ยืนธรรมดาเดี๋ยวจะให้เป็นลักษณะวิ่งเพราะว่าเราจะได้อธิบายหรือว่าให้เด็กได้ดัดแปลงเริ่มต้นจากเส้นเส้นเป็นตัวกำหนดลักษณะท่าทางอริยบทของคนนะครับ
0: ภายหลังจากการใช้เทคนิคการวาดโครงร่างคนในอริยบทต่างๆด้วยการวาดเส้นแบบก้างปลาแล้วกูรูได้แนะนำเพิ่มเติมให้คุณครูเพิ่มรายละเอียดเสื้อผ้าหน้าตาและรูปร่างเพื่อทำให้ภาพวาดนั้นสมบูรณ์มากขึ้น
1: ผมจะลองวาดกล้ามเนื้อแล้วก็เสื้อผ้านะครับลองเติมแต่งตัวให้เลย
5: ไม่ได้สัดส่วนแล้วตอนนี
1: ้ไม่เป็นไรฮะเนี่ยก็จะได้รู้เลยครับว่า นี่ขนาดใช้วิธีเอาใช้เส้นต่างๆมากำหนดนะฮะยังไม่ได้สัดส่วนก็ต้องฝึกนะครับฝึกบ่อยๆถ้าบอกเออมันผิดนะมันไม่ได้สัดส่วนเอาลองฝึกฝึกบ่อยๆมันจะเกิดทักษะเกิดความชำนาญครับคุณครู

0: ทีนี้ก็เลยอยากจะฝากคุณครูนะครับว่าหลังจากที่เด็กๆ เขาได้ฝึกทักษะฝึกทักษะการวาดภาพท่าทางของคนโดยการนำเส้นก้างปลาเนี่ยเส้นก้างต่างๆเนี่ยมาประกอบเป็นรายละเอียดทีนี้หลังจากที่เขาได้ฝึกส่วนจะฝึกวาดได้ดีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใช่ไหมครับคุณครูครับประสบการณ์ของเด็กในระดับชั้นนั้นๆ นะครับป.1วาดได้แบบนี้ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ก็แล้วแต่เขานะครับทีนี้ก็เลยอยากจะให้คุณครูถ้าสมมุติว่าเรามีตัวละครเรามีตัวละครท่าทางต่างๆทีนี้เราจะกำหนดตัวละครเนี่ยทั้ง5ตัวละครเนี่ยกำหนดว่าตัวละครเนี่ยควรจะไปอยู่ในสถานที่ไหนนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำหนดเนื้อหาได้ด้วยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่จะไปต่อยอดนะครับไปต่อยอดในการฝึกฝนทักษะในการที่จะต้องผ่านขั้นตอนการลงสีนะครับคุณครูจะเสริมอะไรอีกไหมครับ
1: ก็ไม่มีครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นพื้นฐาน
0: ครับ
1: มันต่อเติมมาจากคำว่าจากจุดจาก
0: จอยใช่ไหมครับครับมาเป็นเส้น
1: มาเป็นลายมาเป็นเส้น
0: ครับมาเป็นเส้น
1: เด็กเขาจะเรื่องเส้นเนี่ยเขาก็จะเอาเส้นต่างๆเนี่ยไปประกอบเป็นรูปเป็นรูปร่างเป็นรูปทรงไม่ได้เอาเส้นเนี
0: ่
1: ยทำมาเป็นพื้นผิวก็ได
0: ้ครับใช่ใช่ครับ
1: เป็นตัวคือพื้นฐานนี่สำคัญ
0: ครับก็คิดว่าวิธีการนี้ก็น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับคุณครูครับ
2: คุณครูสุรนาถเริ่มต้นการสอนโดยการทบทวนเรื่องเส้นในลักษณะต่างๆว่ามีเส้นอะไรบ้างและแต่ละเส้นให้ความรู้สึกแบบใดก่อนที่จะนำเทคนิคของกูรูมาประยุกต์โดยสาธิตการวาดคนก้างปลาในอิริยาบถต่างๆทั้งการวิ่งชกมวยและนั่ง
3: เส้นอาจจะลากยาวมานะครับเป็นท่าทางของคนนะครับอันนี้ขานะครับอันนี้เท้านะครับอาจจะลงมานะครับวิ่งนะครับหรือแขนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของวิ่งก่อนนะครับบนวิ่งนะครับเป็นลักษณะนี
2: ้ก่อนที่จะให้นักเรียนนำไปวาดในกระดาษตกแต่งฉากหลังให้สวยงามแล้วนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไป
3: นักเรียนอยากจะวาดคนในลักษณะแบบใดทีนี้นักเรียนก็ลงมือวาดเลยนะครับลงมือแล้วต่อไปนะครับถ้าเสร็จโครงสร้างเป็นรูปก้างปลาแล้วนะครับนักเรียนก็จะต่อเติมหน้าตาใส่เสื้อผ้าให้เขาใส่เสื้อผ้าแล้วนักเรียนก็วิ่งไปไหนเป็นสถานที่ไปนะครับอาจจะวิ่งขึ้นรถเมล์หรือวิ่งแข่ง

0: มีอะไรบ้างครับอยู่ในนี้อยู่ในรูปเราเน
1: ี
0: ่ยที่เราวาดเนี่ยอธิบายดังๆให้ช่วย
1: มีพุ่มไม้มีดอกไม้ที่สวนสาธารณะ
0: สวนสาธารณะใช้เส้นอะไรบ้างครับเนี่ย
1: ใช้เส้นตรงเส้นซิกแซก
0: ตรงเส้นอะไรนะครับ
1: เส้นซิกแซก
0: เส้นซิกแซกดูนะครับ
1: เส้นโค้งค่ะ
0: เส้นโค้ง
2: คนบ้านเส้นชายหญ้าต้นไม้ถนน
0: แล้วไปไหนเนี่ยวิ่งอะไรไปไหน
2: วิ่งเล่นครับ
0: วิ่งเล่นนะครับใช้เส้นอะไรบ้าง
2: เส้นเฉียง
0: เฉียง
2: เส้นตร
0: ง
2: เส้นตรงแนวนอน
0: แนวนอนนักเรียนก็ได้ความรู้ในส่วนนี้นะครับไปเอาเส้นต่างๆประกอบเป็นภาพเป็นรูปภาพเป็นบ้านเป็นภูเขาเป็นคนวิ่งเป็นต้นไม้

0: ไม้เป็นผีเสื้ออะไรที่นักเรียนจินตนาการสร้างสรรค์นะครับเท่าที่สังเกตในวันนี้เขาก็วาดภาพได้ใช่ได้นะครับเพราะว่าเขาจากการวาดคนของเขาแล้วที่วาดนำให้ดูบนกระดานลักษณะคนพับขาวิ่งหรือชกมวยหรืออะไรเขาก็วาดแล้วก็ใส่ภาพต่างๆประกอบไปจินตนาการสร้างสรรค์อะไรของเขาต่อไป
1: มีเส้นตรงเส้นโค้งเส้นซิกแซกเส้นตรงแนวนอนแล้วก็เส้นเฉียงเอามาวาดรูปแต่งเติมคนมีคนแล้วก็สุนัขแล้วก็หญ้าแล้วก็ทุ่งหญ้าแล้วก็บ้านแล้วก็ก้อนหินพาทิจาวาดคนวิ่งวาดคนวิ่งหนีหมาน
2: ะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องรูปร่างรูปทรงนะครับทีนี้จากที่ได้สังเกตนะครับจากการที่ได้สังเกตว่าในช่วงชั้นเด็กประถมนะครับทักษะที่จะนำมาวาดภาพต่างๆเนี่ยอย่างเช่นภาพทิวทัศน์หรือสิ่งก่อสร้างนะครับเด็กบางคนอยู่ป.6แล้วก็ยังวาดไม่ได้นะครับก็ยังวาดในลักษณะที่เป็นรูปร่างที่เป็นรูปบ้านที่มีสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับก็เลยอยากจะมาเสริมมาเติมเพื่อจะให้รูปร่างรูปทรงเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ที่จะนำไปพัฒนาในช่วงชั้นระดับประถมได้นะครับ
3: กูรูให้คุณครูทดลองวาดภาพสิ่งก่อสร้างจากรูปร่างและรูปทรงต่างๆอย่างอิสระเพื่อเป็นการแนะนำก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
2: ผมขออนุญาตนะครับคุณครูครับในส่วนวิธีการนะครับวิธีการที่จะไปเล่าให้นักเรียนฟังว่าหลังจากที่ได้ฝึกในส่วนของรูปร่างในส่วนของรูปทรงจากสิ่งก่อสร้างนะครับทีนี้ตามประสบการณ์นะครับที่ผมได้ไปจัดกิจกรรมเนี่ยผมให้เด็กได้ทดลองจับเวลานะครับอย่างเช่นกำหนดเวลาประมาณ20วินาทีให้นักเรียนต่อเติมนะครับเนี่ยต่อเติมสิ่งที่ได้วาดนะครับอย่างเช่นมีสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมนะครับสองรูปร่างเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ารูปร่างให้นักเรียนต่อเติมให้เป็นอาคาร

นะครับให้เป็นอาคารให้มีรายละเอียดอย่างเช่นประตูหน้าต่างหรือระเบียงก็แล้วแต่นะครับคุณครูตอนนี้สมมุติเป็นนักเรียนคุณครูอยากให้คุณทดลอง

0: ะดูเลยว่าความสมบูรณ์นะครับใน20วินาทีนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นอาคารอะไรครับ
1: อาคารเรียนครับ
0: อาคารเรียน
1: อาคารที่อยู่ซ้อนด้านหลัง
0: นะครับก็ประกอบไปด้วยรูปร่างหลายรูปร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสามเหลี่ยมดูแล้วก็มีความเหมาะสมในการจัดวางด้วยนะครับ
2: เป็นอาคารเรียนใหญ่สองข้าง
0: หน่อยอ๋อครับข้อดีนะครับข้อดีก็คือการเติมรายละเอียดใน20วินาทีเนี่ยการเติมรายละเอียดทั้งหน้าต่างได้8บานประตูได้1หลังคามุงก็กันแดดกันฝนได
3: ้เป็นโรงเรียนกำลังเด็กกำลังเรียนศิลปะด้านข้างก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ด้านหลังก็เป็นหอนาฬิกาครับเอาไปดูเวลากี่โมงแล้วนะ
0: โอ้โห

มีรูปร่างที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสไหมครับเนี่ยจัตุรัสแล้วก็วงกลมพื้นที่โล่งเนี่ยเยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็ทำให้ภาพอาจจะดูไม่ค่อยเด่นผมก็เลยอยากจะเสนอแนะว่าถ้าเรานำไปประยุกต์ให้กับเด็กนะครับให้เด็กได้ฝึกทักษะนะครับได้ฝึกทักษะหรือเราให้เด็กได้เข้าสู่บทเรียน

0: รู้จักการต่อยอดมากขึ้นหลังจากที่เข้าใจเรื่องของรูปร่างนะรูปร่างรูปทรงแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาสนุกกับเกมคือเด็กก็จะสนุกกับการทำงานเช่นเอามาต่อกันแล้วเป็นรูปสัตว์ชนิดหนึ่งจินตนาการเป็นเรื่องราวของสัตว์ได้มีใส่แขนใส่ขาไปมันก็สนุกสนานขึ้นมา
1: คุณครูธีรพงศ์เริ่มต้นการสอนโดยการทบทวนเรื่องลักษณะรูปทรงต่างๆและความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรง
0: เห็นข้อแตกต่างอย่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงแตกต่างตรงไหนครับแตกต่างตรงไหน
2: รูปทรงจะมีความลึกและความหนาส่วนรูปร่างจะไม่มีความลึกและความ
0: ถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยปรบมือเพื่อนหน่อยนะครับ
1: จากนั้นก็สาธิตการวาดภาพสิ่งก่อสร้างจากรูปทรงต่างๆเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้นักเรียนออกมาแข่งกันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดภายในเวลาที่จำกัดเพื่อให้นักเรียนฝึกใช้จินตนาการในเวลาอันรวดเร็วซึ่งนอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วยังเป็นการบริหารสมองไปในตัวอีกด้วย
0: ขออาสาคนวาดรูปใครที่มั่นใจว่าตัวเองอยากโชว์ผลงานมาเลยครับมาเลยวิ่งเลยครับวิ่งเลยตุ๊กๆๆมาเลยครับเจอแล้วครับยืน1 2 3รูปแรกก็คือรูปอะไรครับดัง
3: ๆรถยนต์
0: เริ่มเลยครับเริ่มเลยรถยนต์ครับ

0: นักเรียนดูครับดูนิดนึงตอนนี้มาถึงการนำรูปร่างกับรูปอะไรครับกับรูปทรงนะนักเรียนดูในช่องแรกช่องแรกในช่องคำว่าตู้ไปรษณีย์หาเจอไหม
1: เจอ
0: นะครับในช่องตู้ไปรษณีย์นักเรียนวาดตู้ไปรษณีย์จริงๆเลยที่นักเรียนเคยเห็นมาส่วนท่องถัดต่อมาท่านจะมาจะเขียนได้ว่าเป็นรูปร่างรูปทรงใครจะวาดรูปร่างของตู้ไปรษณีย์นักเรียนก็จัดไปใครจะวาดรูปทรงก็จัดไปเริ่มลงมือทำครับทำให้สวยงาม

0: เมื่อเรานำกระบวนการมาใช้ปุ๊บเนี่ยอันดับแรกหัวใจสำคัญคือเด็กต้องเข้าใจคำว่ารูปร่างกับรูปทรงแต่ถ้าเด็กไม่เข้าใจปุ๊บมีโอกาสจะต้องพูดคุยเขาเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าเขาเข้าใจดีหมดแล้วปุ๊บเนี่ยการเรียนในชั้นต่อไปก็จะง่ายขึ้นก็พอใจวันนี้เห็นเด็กสนุกมากก็เลยคิดว่าการให้กระบวนการตรงนี้ถือว่าวันนี้ถือว่าเด็กส่วนใหญ่เลยประเมินด้วยการมองเห็นแล้วก็การทำงานของเขาเนี่ยเชื่อว่าเด็กเกือบทั้งหมดนะครับมีความเข้าใจดีแล้ว
1: รูปทรงจะมีความหนาส่วนรูปร่างจะไม่มีความหนา
2: ก็สนุกได้ฝึกความเร็วแล้วก็ได้ฝึกความจำด้วยค่ะ
3: มันดีค่ะเพราะได้ฝึกทักษะสมองด้วยค่ะ
4: ต้องมีสมาธิให้มากด้วยแล้วถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะทำไม่ได
5: ้ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงการใช้สีนะครับก็วิธีการใช้สีนะครับเท่าที่โดยประสบการณ์ของผมนะครับวิธีการลงสีต่างๆนะครับก็จะหลากหลายมากเลยวิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงสีแบบจุดนะครับลงแบบจุดลงแบบเส้นนะครับลักษณะเส้นต่างๆลงสีแบบเรียบนะครับลงสีในลักษณะที่ไล่น้ำหนักของสีเข้มกลางอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะลงสีแบบไม่เรียบนะครับรวมถึงวิธีการขูดนะครับลงสีอ่อนแล้วก็ทับด้วยสีดำแล้วก็ขูดให้เป็นลวดลายต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้สีโดยการใช้วิธีเช็ดนะครับเอากระดาษทิชชู่หรือสำลีก็ได้เช็ดเพื่อให้เกิดความนุ่มนวล ทีนี้อยากจะนำเอาวิธีการเหล่านี้นะครับมาประกอบกับการลงสีในรูปร่างต่างๆ5รูปร่างนะครับ5

รูปร่างเนี่ยเราจะนำมาประกอบกันนะครับโดยให้มีขนาดที่ต่างกันนะครับเนี่ยอาจจะเป็นวงกลมขนาดใหญ่วงกลมขนาดกลางวงกลมขนาดเล็กนะครับเมื่อนำมาทับซ้อนกันก็จะเกิดอีกรูปร่างหนึ่งแล้วก็รูปร่างสามเหลี่ยมนะครับรูปร่างอิสระใส่เข้าไปนะครับขาดอะไรอีกวงรีนะครับวงรีนะครับก็คือนำรูปร่างเหล่านี้มาจัดวางนะครับหรือเรียกกันว่าการจัดองค์ประกอบนะครับการจัดองค์ประกอบนะครับกำหนดให้อยู่ในหน้ากระดาษที่มีความเหมาะสมสวยงามทีนี้วิธีการใช้สีจะลงสีได้ยังไงให้มีความหลากหลายของสีต่างๆเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะประทับใจเป็นพิเศษส่วนตัวเขาอาจอยากจะลงภาพไหนก็แล้วแต่เขาลงแค่2หรือ3สีนะครับอันนี้ก็อยากให้เขาลองดูซิว่าลองมาใช้หลายๆสีลองดูนะครับไปพร้อมๆกัน

0: เป็นยังไงบ้างครับคุณครูก็เป็นวิธีการลงสีนะครับเราจะเน้นหลักๆนี่ก็คือการลงสีโดยไม่ได้คำนึงว่าจะเอาเนื้อหาเป็นหลักนะครับหลักๆคือลงสีให้ได้มากที่สุดก็คุณครูทุกท่านก็สามารถที่จะนำสิ่งนี้ไปต่อยอดไปมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาอีกทีก็ลงสีกันได้เยอะนะครับก็คิดว่าวิธีการนี้นะครับก็เด็กก็น่าจะได้ความสนุกความเพลิดเพลินนะครับจากรูปร่างต่างๆเมื่อนำมาประกอบกันมันก็ได้รูปร่างที่เยอะขึ้นแล้วก็ลงสีได้เยอะขึ้นน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะให้เด็กมีความสุขแล้วก็สนุกนะครับ
1: คุณครูปิตินันนำกิจกรรมของกูรูมาประยุกต์กับเรื่องของวรรณสีคือสีร้อนและสีเย็นในหัวข้อชื่อฉันชื่อเธอโดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีชื่อของตัวเองใช้รูปร่างต่างๆเป็นพื้นหลังแล้วระบายสีให้สวยงามและมีสีสันหลากหลายมากที่สุด
2: กิจกรรมครูแอมชื่อว่ากิจกรรมอะไรนะช่วยครูแอมบอกหน่อยสิ3 4
3: ชื่อฉันช
2: ื่
3: อเธอ
2: ก็คือให้เราออกแบบชื่อตัวเองนะแต่ให้เราหยิบความรู้เรื่องเกี่ยวกับวรรณสีวรรณะของสีมีอะไรบ้าง1วรรณะเย็นสองวรรณะอุ่นเหลืองม่วงเป็นตัวแบ่งวรรณะสีนะครับเหลืองกับม่วงแสดงว่าเหลืองกับม่วงเนี่ยอยู่ได้กี่วรรณะ
3: สองว
2: รรณะเลยนะเป็นตัวทำให้เรารู้เลยว่าสีอุ่นกับสีเย็นคืออะไรนะครับให้นำมาใช้ในผลงานนะครับให้เราออกแบบชื่อเราจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับขั้นตอนก็คือเดี๋ยวแม่จะพูดให้ฟังครับ1เราจะต้องใช้สีเทียนหรือสีช็อคเนี่ยกดลงไปแล้วลากเส้นเป็นรูปร่างต่างๆเริ่มต้นจากวาดภาพหรือร่างภาพชื่อตนเอง

0: กิจกรรมชื่อฉันชื่อเธอเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างมีประโยชน์อะไรได้บ้างอ่ะครูแอมขอเริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยอ่ะกลุ่มหนึ่งตอบว่าไงครับอ๋อเอาไปต่อยอดอ๋อมีเช่นด้วยอ่ะกิจกรรมวันนี้นะครับซึ่งเราทำกันไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับครูจะถามนะถามเป็นฝั่งแล้วกันโซนเนี้ยเราคิดว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างใครสามารถตอบได้เอาคนกล้าเลย
1: ได้รู้วงจรสีค่ะ
0: อ่ะคุณด้วยครับ
2: ทำให้รู้เรื่องสีวรรณะเย็นและวรรณะอุ่นค
0: ่
2: ะ
0: เราเรียนรู้เรื่องสีวรรณะเย็นและสีวรรณะอุ่นกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมพื้นฐานนะที่ในการทำกิจกรรมอื่นเนี่ยเราก็ต้องใช้นะครับเรื่องสีนะครับสีเนี่ยถ้าเรารู้ถึงแก่นมันว่าสีร้อนสีเย็นสีคู่ตรงข้ามวงจรสีนะ

0: เราก็มีความรู้เอาไปต่อยอดทำงานอย่างอื่นได้ไม่เฉพาะงานศิลปะเป็นงานอื่นก็ได้กิจกรรมนี้คือเป็นกิจกรรมที่ทดสอบหรือ เป็นตัวทำให้เขาใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือแล้วก็นำความรู้ที่เขาเรียนเรื่องสีเนี่ยเอาออกมาใช้แล้วก็เป็นตัวเช็คว่าเขาว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็จากที่สอบถามตอนขณะที่ทำการสอนแล้วก็ตอนสรุปบทเรียนตอนท้ายโดยการนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มนะครับก็เห็นแล้วว่าเขาค่อนข้างเข้าใจสามารถตอบคำถามแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็คือสามารถครูสามารถยิงคำถามแล้วก็เขาก็สามารถตอบคำถามได้เขาสามารถเอาความรู้ตรงนี้เอาไปใช้ได
1: ้ก็เอาสีช็อกสีเหลืองมาเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ทำเป็นรูปอิสระค่ะแล้วก็เอาสีน้ำสีเย็นระบายลงไป
2: รู้สึกสบายผ่อนคลายเพราะว่าสีที่ผมใช้ก็คือเป็นสีวรรณะเย็นก็เลยทำให้ผมรู้สึกสบายแล้วก็ภูมิใจครับ
1: สีวรรณะเย็นมันจะเป็นสีที่ทำให้มันสบายสบายแต่ส่วนวันร้อนจะเป็นสีร้อนแรงอะค่ะ
3: ศิลปะกับเด็กเนี่ยเป็นของคู่กันเราควรจะส่งเสริมแล้วก็ให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบายความรู้สึกออกมาผ่านเส้นผ่านสีเนื้อหานั้นก็คงไม่ใช่เรื่องสำคัญมากนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กก็คือสร้างทัศนคติให้เขาชอบนะครับให้เขาได้มีความสุขเพราะว่าศิลปะเนี่ยยังไงก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของความสนุกสนานให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึกมากกว่า

0: ความเป็นมาของโครงการมะคุเทศน้อยนะคะสืบเนื่องมาจากทางโรงเรียนนะคะเป็นแหล่งและสถานที่ท่องเที่ยวนะคะซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะและต้องการที่จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวค่ะและนอกจากนี้นะคะในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ได้นำคณิตศาสตร์มาบูรณาการด้วยค่ะเช่นการบวกลบคูณหารแมทซิมโบนะคะโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นตัวช่วยในการเชื่อมโยง
1: Good morning teacher
0: Good morning how are you today
1: I'm very well thank you and you
0: I'm very well too stop pleaseToday I have a game for you, bingo game. I tell the number for you, and you put it on the numbers. 28. Quickly.
2: 26.
0: 26.
2: 6.
0: 6. 14.
2: 7.
0: 7.
3: 27.
0: 27.
4: 31.
0: 45. Bingo. Ready? I want to check. 26. 28. 31. Bingo. Clap your big hand for your friend. Can you tell me about math symbol? บวกลบคูณหารเครื่องหมายเหล่านี้ใช่ไหมคะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมลูกI want 10 volunteer Do you know about equal
1: equal
0: equal
1: equal

0: Times. Okay. Divide this by. แล้ว พ่น
1: minus
0: ออกเสียงแบบไหนคะที่ถูกต้อง minus okay. Can you match the symbol with the vocabulary? Plus. It's true. เครื่องหมายบวกถูกไหมคะ it's true. Divide this by. เครื่องหมายหารถูกไหมคะ it's true. Times. Look at cheese one. Plus A. Match symbols. Plus.
1: Minus.
0: Times.
1: Divide this by.
0: Equal. Look at plus B.
1: Write in English.
0: And plus C.
1: Write in Thai.
0: Let's go. I give you 10 minutes. Fifty-four. Have you finished?
1: Yes.
0: Okay. Let's check the answer together. I have 10 volunteers.

0: above?
1: True.
0: Ah, true.
1: 97.
0: Oh, 97.
1: Minus
0: 64.
1: Equal
0: 33. Okay, look at the no less one conversation. เดี๋ยวครูให้สนทนานะคะ conversation เรื่องการขายของซึ่งที่บ้านของใครขายของบ้างคะขายมุกขายมุกขายอะไรบ้างลูก
2: ขายเสื้อครับ
0: ขายเสื้อผ้าขายอะไรครับ
2: มุก
0: ขายมุกมุกอย่างเดียวไหมมีอะไรบ้างในบ้านเสื้อผ้าผ้าบาติกใช่ไหมลูกสายทานบ้านลูกขายอะไรบ้างคะ
3: ขายมุกค่ะแล้วก็ขายน้ำพริกกุ้งเสียบ
0: ที่บ้านแม่พ่อแม่ขายมุกกับน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะอินแพร์วิชัวพาร์ทเนอร์
4: Good morning. Can I help you?
5: Good morning. I want to buy a batik handkerchief. How much is it?
4: It's 100 baht.
6: Good morning. Can I help you?
7: Good morning. I want to buy a batik handkerchief. How much is it?
6: It's 100 baht.
7: Have you got a fit meter?
6: Yes, I have.
0: I want to have two volunteers. Come on in front of the class. Who is shopkeeper?Shopkeeper?
8: Yes.
0: And who is customer?
8: Yes.
7: Good morning, can I help you?
8: Good morning, I want to buy a batik handkerchief. How much is it?
7: It's 100 baht.
8: Have you got a fit meter?
7: Two, please.
8: Two.
7: Here is 200 baht.Here is 500 baht. Your change is 300 baht. Thank you so much.
8: Thank you.
0: ลูกสามารถเขียน conversation เรียนแบบแบบนี้ได้ไหมคะจับคู่กันนะคะแล้วก็ลองคิดช่วยกันคิดนะคะว่าจะเขียนอย่างไรบ้างในบทสนทนาของเรา Can you write the conversation by yourself?
1: Yes.
0: Okay.

0: ลูกสิลูก
1: เป็นคนคล้ายเลย
0: เ
1: พี้ยนเลย
0: คล้ายกัน
2: จำไปได้
0: One kilo one kilo bag
3: ความตรงเลย
0: ยังไม่ได้เห็นเนี่ย they are

0: Good morning, can I help you?
1: Good morning, I want to buy at Nam Pickle Siam. How much is this?
0: 400 baht per kilo.
1: 2 kilo please.
0: They are is 800 baht.
1: Here is 200 baht.
2: Good morning, can I help you?
3: Good morning. I want to buy a t-shirt. How much it is?
2: It 100 baht.
3: Tea please.
2: Tea 300 baht.
3: Here is 500 baht.
2: You are saying 200 baht. Thank you so much.
4: และขั้นต่อมานะคะในการสอนมะคุเทศน้อยนะคะก็คือให้เขามีจิตอาสานะคะรักบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็เป็นมะคุเทศที่ดีค่ะสอนให้เขาบอกนักท่องเที่ยวทักทายชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะการเป็นมะคุเทศที่ดีควรจะทำยังไงคะเมื่อเจอชาวต่างชาติสิ่งแรกก็คือทักทายถ้าตอนเช้าเราจะทักทายเขาว่าอย่างไรคะ
5: Good morning
4: ตอนบ่ายอะลูก
5: Good
4: afternoon. ถ้าลาก่อนแล้วลูก
6: ลา
5: Goodbye.
4: ใช่ไหมคะแล้วสิ่งที่ลูกเป็นน่าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ Have a nice หรือ Have a good time เป็นการอวยพรให้เขาเข้าใจไหมคะได้ไหมไหนลองพูดตามสิคะ Have a good trip.
5: Have a good trip.
4: Have a nice time.
5: Have a nice time.
4: สมมติครูเป็นชาวต่างชาติ Excuse me, can you speak English?
5: Yes, but not really.
4: Can you tell me about where is the toilet?
5: Turn right.
4: Turn right. เดินไปแล้วชนเขาต้องบอกว่าอะไร
5: Sorry.
4: Sorry. แต่ถ้าสมมติว่าเขาพูดอยู่เนี่ยแล้วลูกไปแบบขอความช่วยเหลือเขาหรือว่าต้องการที่จะบอกอะไรเขานะคะขัดจังหวะจะใช้ sorry ได้ไหมคะ
7: ไม่ได
4: ้ไม่ได้จะใช้อะไรลูก
7: excuse me
4: excuse me นะคะต้องใช้ให้ถูกกับคำและก็สถานการณ์ด้วยเข้าใจไหมคะและเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมในโรงเรียนนะคะก็ให้ฝึกนักเรียนให้ไปกล่าวต้อนรับแล้วก็แนะนำสถานที่ต่างๆนะคะภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนได้จำหน่ายสินค้า
8: how much
9: 100 บาท
10: Would you look as
11: sorry I just need to
10: yeah. as happy
11: just 100 baht
10: 100 baht
11: det 100 det 20 kroner for det
12: jeg vil gerne
11: thank you and
13: thank you så
11: får du det eller så kører vi det
4: แล้วน้องแม
8: น How much
4: 100 baht
14: Thank you
8: Thank you Okay how much you want
11: 100 baht
8: Okay lady I buy this one
15: Can you change this
8: Can you change this one
11: 400 baht
8: Yes
11: minus 100 baht
8: It's 400
11: Thank you
8: Thank you Thank you
15: Thank you
8: Thank you
16: Good afternoon I am the little light This is a English room. This is a music room.
17: Music.
18: Do you have a library?
16: This is library room.
18: May we go in?
16: Yeah.
18: Okay.
4: ชอบเหมือนกันค่ะก็ได้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการพูดการแนะนำสถานที่ต่างๆนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองด้วยเผื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะเป็นไกด์นำเที่ยวแขกท่องเที่ยวประมาณนี้ค่ะ
19: What is your favorite class
16: English
19: English
17: Good answer
20: ที่อยากเป็นมะคุเทศน้อยเพราะว่าผมอยากได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อยากเป็นไกด์ได้นำนักท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆครับ
21: ได้ความรู้ความสนุกได้รู้ภาษาอังกฤษทำให้หนูได้พูดภาษาอังกฤษนักท่องเที่ยวได้คล่องค่ะ
22: ชอบตรงที่หนูได้ขายผ้าบาติกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ยากๆค่ะ
23: ค
4: การเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะคะนอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้บูรณาการกับคณิตศาสตร์นะคะสังคมภูมิศาสตร์นะคะเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการสอนเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วยค่ะค่ะอยากจะฝากว่าถ้าโรงเรียนใดนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวนะคะสามารถที่จะนำโครงการมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยนะคะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนได้เลยค่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่าง

ระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนและสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้น

ในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานสะเพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานสะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานสะมีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสักได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ข้อ10โอเคนะอ่ะเริ่มข้อ1ก่อนข้อ10ตรงนี้โครงสร้างอะไรจำได้ปะเมื่อนักเรียนเห็น verb to be เห็น separate เติม ed มาอันนี้คือโครงสร้างอะไรลูก passive อันนี้คือโครงสร้าง passive เพราะเจอโครงสร้าง passive ตรงนี้ใส่อะไรอันนี้ก็เป็น verb อันนี้ก็เป็น verb อะไรถ้ามีบริบทมันเป็น verb ไปหมดเลยตรงนี้ต้องเป็น add อะไรลูก adverb permanent ตัวนี้เป็น noun อยู่ ence ทำเป็น adjective เป็น permanentlyโอเคอ่ะต่อไปขอสุ่มบ้างแล้วนะช่วยมา5ที่5ข้อให้ทำอ่ะขอเลขที่7ของห้อง1ก่อนนะเอ้ยของห้อง8โทษที number 7โชคดีเลือกถูกนะอ่ะ11ใช้อะไรลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิแม่ตอบข้ามขั้นเลยอ่ะอันนี้ใช้อะไรก่อน past of speech ใช้อะไรก่อนใช้ verb verb ในที่นี้ต้องเป็นอะไรด้วยมันเป็น may เป็น verb ช่วย verb ช่วย verb ตัวนี้เติม s ไหมเขาเรียกว่า verb อะไร in หรือ base อะไรเขาเรียก base verb เพราะฉะนั้น base verb ของ symbol หรือ infinitive without to ของ symbol คืออะไรนะ symbolize ขอไปห้อง9ขอเลขที่6ข้อ6อ๋อยากนิดนึงนะลูกเดี๋ยวตอบตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องการอะไรกันตรงนี้ต้องการ verb เพราะอันนี้เป็น s แล้วหนูคิดว่าตรงนี้ต้องการอะไรถ้าตรงนี้เป็น verb ละ adverb เพราะมันจะไปขยาย verb ถูกป่ะแล้วคำนี้ให้คำนี้มาคำนี้นี่เป็นคำที่คนมักใช้ผิดเหมือนกันจำได้ป่ะที่เคยสอน loss lose ตัวไหนเป็น verbตัวไหนเป็น verb อันสุดท้ายตัวไหนเป็น noun อันแรกตัวนี้เป็นอะไรเป็น adjective ใช่ไหมแต่ข้อนี้เราต้องการอะไรลูกต้องการ verb เพราะฉะนั้นใช้อะไรใช้ lose และต้องการ adverb ของ rapid อะไรคือ verb adverb ของมันก็เติมอะไรเข้าไปเติมรีแค่นั้นเองต่อไปขอเลขที่9ของห้อง8ข้อที่13ใช้อะไรลูก now ใช้ now ทำไมใช้ now เพราะตรงนี้มีอะไรมา article อะไรคำนี้ก็พิเศษอีก now ของมันคืออะไร dept สะกด depth และอะไรคือ verb ของมันไหนถามหน่อย depend โอเค very good 14ขอเลขที่ขอเลขที่12ห้อง9ลูกโอเคเห็น is ไหม is is อะไรลูก is แต่ข้อนี้น่าจะตามข้อนี้ยากนะเจอข้อยากเลยis เนี่ยมันเป็นตัวมีปัญหามันตามด้วย adjective ได้ไหมได้ตามด้วย verb ing ได้ไหมได้ตามด้วย verb ช่องที่3ได้ไหมได้แต่ข้อนี้น่าจะตามด้วยอะไรน่าจะตามได้มันใช้3ตัวเลือกverb 3 verb ing หรือ adjective ทำไมถึงใช้ verb ช่อง3 set ตัวนี้แปลว่าอะไรจัดขึ้นเรื่องนี้ถูกเขียนขึ้นหรือถูกจัดขึ้นแสดงว่ามันต้องเป็นโครงสร้างอะไร passive อะไรคือ verb ช่อง3ของ set อะไรคือ verb ช่อง3ของ set set ตัวเดิมเพราะนั้นอันนี้ก็ใช้ is set ไม่ต้องไปเติม ed อีกอันนึงลูก town เป็นอะไร townนามนามต้องเอาอะไรไว้ข้างหน้า adjective เพราะนั้นอะไรคือนามของมัน fictional โอเคเราข้อสุดท้ายของห้อง9เอ้ยห้อง8ขอเลขที่10ของห้อง8ลูกโอเคเอาละเริ่มพลาดละ15 Jack is very ใช้อะไรลูก Jack is veryเอาล่ะบอกเอาแค่ตอบก่อนว่าใช้อะไรใช้อะไร adjective adverb verb noun ใช้อะไรลูก adjective คำว่า economy พิเศษไงเคยสอนแล้วมี adjective กี่ตัวครับอันนี้ช่วยอันนี้ช่วยอันนี้ยากเธอลืมแน่ๆจำได้ไหมอันไหนแปลว่าประหยัด
เอออันนี้แปลว่าประหยัดอันบนแปลว่าอะไรทางเศรษฐกิจข้อนี้โอ้ sorry ต้องตัด e อ้าวข้อนี้จะเป็นประหยัดเพราะว่า he want to save money for his future study แสดงว่า Jack is very economic หรือ economical เขาเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์โอเคอ่ะนี่คือค่าคราวนี้เดี๋ยวเราให้ทำอีกอันหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างของข้อสอบแจกลูกเร็วเลยเร็วเลยเดี๋ยวไม่ทันนะครับเอาให้มาเซิร์ฟแผ่นหนึ่งเราจะเริ่มเข้าสู่ข้อสอบยากขึ้นไปคราวนี้เป็นประโยคเปล่าๆไม่มีอะไรมาให้ในแต่ละข้อมีที่ผิดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเวิร์ดฟอร์มนักเรียนแก้ให้มันถูกต้องซะเออในแต่ละข้ออันนี้ไม่มีขีดเส้นใต้มาให้เลยนะมีประโยคเปล่าๆแก้ให้มันถูกต้องมีผิดอยู่คำหนึ่งและเดี๋ยวจะไปทำ error ได้

็ให้ฝึกทำบ้างนะ ข้อแรกทำให้ดูก่อนง่ายไหมอันนี้จากตะกี้ไหนง่ายกว่ากันอันนี้ง่ายกว่าเหรออ่าแฮร์รี่แบล็กสโตนข้อนี้ตรงไหนน่าจะผิดแฮร์อันไหนน่าจะผิดลูกแมจิกทำไมพูดน่าจะใช้คำที่เป็นอะไรมากกว่าเป็นคนเพราะว่าเขาบอกแฮร์รี่แบล็กสโตน what a famous magic อะไรลูกmagician อ่ะต่อไปขอเลขที่1ห้อง9นะข้อ1ห้อง9 number 2นะ number 2ข้อนี้ตรงไหนผิด depart ทำไม his followed by his เป็น possessive followed by noun adjective verb หรือ adverb noun what isThe noun of the word depart, departure. Okay. เลขที่หนึ่งห้องแปดนะเลขหนึ่งห้องแปดนะครับข้อนี้ไหนผิด capability ทำไม capability ผิดเพราะเป็นอย่าทำให้ฉันเสียแมนเป็นคำอะไรแมนเป็นอะไรnow นะนักเรียนเอาอะไรวางไว้หน้า now adjective อะไรคือ adjective ของ capability capable มาโอเค very good เด็กอินเตอร์ธรรมศาสตร์อ่ะโอเคต่อไปข้อ4นะขอเลขที่5ห้อง9ไม่มาเลขที่4โอเคใช่อะไรตรงไหนผิด There is a high rate of unemployed in the country. ทำไมผิด Are you sure? Preposition ตามด้วยคำอะไร Preposition ตามด้วยคำอะไร Noun. อะไรคือ noun ของคำว่า unemployed? มีอัตราสูงของการว่างงาน Unemployed อะไร Unemployment.ต่อไปข้อ5ขอเลขสุดท้ายของห้อง8โอเคตรงไหนผิดทำไมฮะเดอร์ตามด้วย now สะกด WIDTH นะความกว้างใช่ไหมข้อ6ข้อนี้มาสเตอร์ทำเองง่ายตรงนี้ผิดนะเก็บข้อยากไว้เถอะข้อ3ข้อสุดท้ายนี่ยากนะใครโดนก็ถือว่าโชคดีนะเดอะต้องตามด้วยคำอะไรคำนามเพราะนั้นต้องเป็นเซอร์คูลเลชั่นนะครับเรามาดูข้อเด็ดที่มาสเตอร์บรรจงออกเมื่อคืนนั่งคิดอยู่นานมากกว่าจะได้3ข้อสุดท้ายนี้ช่วยกันทำก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าโหดไหนทำดิข้อ8ข้อ7ตรงไหนผิดทำไมอ่ะอันนี้ก็เป็น adjective แล้วถูกป่ะ

0: ขยายฮีโร่ก็ถูกแล้วนี
1: ่เออเ
0: ลเจนด์ก็ถูกแต่ข้อนี้ adjective ถูกแต่ความหมายไม่ใช่รู้ป่ะทำไมจำได้ไหมที่เคยสอนตอน intensive ถ้าเป็นคนช่างคิดช่างฝัน imaginative แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนจำได้ไหมที่ไม่เคยสอน dragon มังกรเป็นสัตว์ที่จะอยู่ในจินตนาการเขาใช้ imaginary เออเพราะนั้นให้เปลี่ยนเป็น imaginary นะมันยากตรงนี้คือมันเป็น adjective เหมือนกันแต่มันใช้คนละ meaning จำไว้ข้อ8เช่นเดียวกันข้อนี้ยากมี2ข้อนี้ยาก Tony is industrial worker he always dedicate ถูกหรือผิดผิดทำไม industrial ตัวนี้เป็น adjective ถูกแล้วขยาย worker แต่ผิดที่ความหมายใครรู้บ้าง industrial industrial นี่แปลว่าเขตอุตสาหะอะไรอุตสาหกรรมถ้าใช้กับคนใช้ industrialindustry จบ industry นะจันเช็ด industry จบ industrial แปลว่าขยันขันแข็งง่ายเป็นคนมุมานะอุตสาหะใช้ industrious อ่ะข้อ9ข้อ9ข้อ9นี่ผิดประกวนประสาทมากอ่ะบอกให้ข้อนี้ผิดตรงไหนลูกคนละไหนคนละไหนเป็นไรล่ะเป็น verb น่าจะถูกแล้วนี่แต่ทำไมมันผิดเออตรงนี้มันประธานเป็นพหุพจน์หรือเอกพจน์เออเพราะนั้นต้องเติมไหมเออคำว่า word form คืออะไรก็ตามที่มันใช้ไม่ถูก form มันก็ผิดอ่ะสุดท้ายก็10 his ตามด้วยคำอะไรนามอะไรคือนามเขาบอก on

ะนี่คือพาร์ทสุดท้ายนะครับกลับมาที่ข้อหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งถูกนะลูกนะใครที่เพิ่งมาเดี๋ยวชีทได้หรือยังโอเคข้อหนึ่งตอบอีกทีหนึ่งข้อเอตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรอันนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรลูกเป็น subject ตามด้วยอะไร verb cultivate ตัวนี้เป็น verb ยังเป็นแล้วอันนี้เป็น noun เราใช้อะไร modify noun adjective professional เป็น adjective ยังเป็นแล้วเพราะนั้นถูกยังถูกแล้วระหว่างนี้กับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกไปอันไหนทำไมเพราะว่าถ้าอย่างนี้ability มันน่าจะเป็นคำอะไร noun เราเอา adverb วางไว้หน้า noun ได้ป่ะไม่ได้เพราะนั้นนักเรียนใช้เป็น adjective เพราะนั้นข้อนี้ผิดข้อ b แก้เป็น b โอเคนะต่อไปเรามาดูในส่วนของข้อที่2ข้อนี้นะลูกนะที่ถ้าเราเจอการใช้คำว่า form กับ from ต่างกันยังไงเมื่อกี้ยังบอกไม่ครบด้วยอันไหนเป็น prep ตัวบนหรือตัวล่างตัวล่างอันนี้เป็น prep

บนนี้เป็นอะไรได้บ้างเป็นเวิร์บได้ป่ะได้เป็นนาวได้ไหมได้เป็นได้ทั้งเวิร์บเป็นได้ทั้งนาวแต่ข้อนี้เราใช้คำว่า art form รูปแบบของทางศิลปะอันนี้ถูกแล้ว culture ตัวนี้เป็นเอกพจน์เพราะมันมีคำว่าอะไรมาให้

ถ้าตรงนี้มันเป็น who เราใช้ dancer ถูกยังถูกแล้วแต่ถ้าเราเป็น which แสดงว่าตรงนี้ refer ถึงสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไม่มีเพราะนั้นนักเรียนแก้เป็น dance dancing นะตอบข้อ b boy ผิดข้อ a อ่ะคำนี้ดูข้อ3มาข้อ3นะข้อนี้ดูข้อ b boy กับข้อ c cat ก่อน proportional แปลว่าที่ได้สัดส่วนอันนี้เป็น adjective หรือ adverb proportional ตัวนี้เป็น adjective หรือ adverb adjective เราเอาอะไร modify adjective adverb เพราะฉะนั้น directly proportional นี่น่าจะสัมพันธ์กันแล้วยังสัมพันธ์กันแล้วอะระหว่าง a กับ d อันไหนน่าจะผิด a ทำไม the ตามด้วยอะไร noun strongอะไรคือ noun strength เพราะนั้นผิดข้อ a หรือเข้าใจนะเพราะเดอร์ต้องตามด้วย noun อะไรคือ verb ของเขาว่า strength ขอสอนนิดนึงstrengthen นะครับอันนี้คือ verb ของมันเพราะฉะนั้นอันนี้คือ verb เข้าใจนะข้อ d dog ถูกแล้ว sectional area sectional เป็น adjective ขยาย area ถูกแล้วนะครับอ่ะต่อไปดูข้อ4ข้อนี้ข้อไหนลูกข้อ A ถูกไหม move เพราะ can เป็นอะไร verb อะไร can เป็น verb อะไรนี่ verb ช่วยตามด้วย infinitive without หรือ base verb เพราะนั้น move ถูกยังถูกแล้ว เมื่อจำเป็นอันนี้ข้อนี้ยากมันมาจากคำว่า when it is necessary แล้วมันลดรูปแล้วเหลือแค่ necessary necessary เป็นคำอะไร adjective นะถูกแล้วข้อนี้น่าจะผิดข้อไหนลูกทำไมข้อ d dog ผิดเมื่อเราเจอคำว่า and ข้างหน้ากับข้างหลังต้องมีอะไรเหมือนกัน part of speech ต้องเป็นอะไรกันอันเดียวกันเนื่องจาก size เป็นคำ noun ตรงนี้ต้องเป็นคำอะไรเหมือนกัน noun อะไรคือคำนามของตัวนี้อะไรคือคำนามของตัวนี้เพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนข้อ d dog นะแล้วก็ผิดที่ข้อ a นะแก้เป็น a อ่ะต่อไปข้อ5ดูข้อ5ข้อนี้ใช้ philosopher ถูกไหม philosopher นี่ refer ถึงคนถูกไหมก็คือ Tito Langerman นะอันนี้ก็เพราะนั้นphilosopher ตัวนี้ก็คือ refer ถึงตัวนี้ข้อนี้พูดถึง philosopher กี่คนคนเดียวเพราะนั้นไม่ต้องเติม s นั้น a ถูกละสนใจในหรือตรงนี้ใช้ interested ถูกยังถ้าทำไมไม่ใช้ interesting ถ้า interesting มันจะแปลว่าอะไรน่าสนใจแต่คนนี้บอก philosopher รู้สึกสนใจตัวนี้แปลว่าอะไร feel สาขาการเรียนเป็นพวกเพราะฉะนั้นเขาสนใจในสาขาสองคำนี้ไหนไม่ใช่สาขาการเรียนไม่ใช่วิชาระหว่าง C กับ D music คือสาขาอะไรดนตรีอันนี้ใช้ได้ยังอันไหนไม่ได้ทำไมไม่ได้ literally จะมีเป็น adjective ถูกไหม literally เป็น adjective เพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องใช้ nounแล้วต้องเป็นสาขาด้วยอ่ะดูข้อ4ลูกอันไหนเป็น noun อันไหนเป็น noun มี2ตัวอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่เราต้องการ noun ที่เป็นสาขาวิชาข้อไหนสาขาวิชาliterature ที่แปลว่าวรรณคดีเรียนสาขาวรรณคดีและดนตรีอ่ะต่อไปดูข้อ6ดูข้อ6นะข้อนี้น่าสนone characteristic ตัวนี้ถ้านักเรียนดูเผินๆนักเรียนคิดว่ามันเป็นอะไรลูกเพราะมันลงท้ายด้วย ic ดูเผินๆมันน่าจะเป็นอะไร adjective แต่คำนี้เป็นคำยกเว้นนักเรียนจำไว้เป็นคำนาม characteristic แปลว่าคุณลักษณะจำไว้นะ one characteristic แปลว่าคุณลักษณะคำนี้นักเรียนเขียนว่ามันยกเว้นนะมันเป็นคำนาม

ใช้กด suffix ไม่ได้เป็นคำนามเพราะฉะนั้นถูกแล้วนักเรียนจำได้ไหมที่มาสเตอร์เคยสอนนักเรียน one of the ตรงนี้จะตามด้วยนามอะไรนามเอกพจน์หรือพหูพหูเพราะฉะนั้น poem เติม s มาถูกยังถูกแล้วทำไมข้อ4กับ d ไหนผิด4ทำไม4ผิดลูก the ต้องตามด้วยคำอะไรนามเพราะนั้น sharp ตัวนี้ทำไงให้เป็นนามซะ sharpness เพราะนั้นตอบข้อ a ป่ะ images เป็นนามถูกแล้วนะไหนดูข้อ b นิดนึงมันเคยออกข้อสอบข้อ b อันไหนแปลว่ากลอนอันไหนแปลว่ากลอนอันนี้กลอนอันไหนแปลว่านักกวี poet อันไหนแปลว่าเกี่ยวอันไหนเป็น adjective แปลว่าเกี่ยวกับกวี poetry ตัวนี้นักเรียนจำไว้นี่คือวิชาเป็นสาขาการเรียน poetry จำไว้นะถ้าตัวกลอนเขาเรียก poem ถ้าเป็นนักกวีเขาเรียก poet ถ้าเกี่ยวกับกวีเขาเรียก poeticแต่ถ้าเป็นตัววิชาเขาเรียก poetry นะครับ poetry โอเคอ่ะมาดูข้อ7ต่อ2ข้อนะวันนี้ง่ายเช็คเติม ed มาถูกยังถูกแล้วเป็น passive ถูกตัวตรงนี้เป็นใช้ regularly ถูกยัง should be check regularly regularly ลงท้ายด้วย ly เป็น adverb มันไปขยายอะไรเนี่ยมันขยายเช็คเพราะนั้น verb ขยาย adverb ขยาย verb ก็น่าจะถูก to ensure ปกี้มาสเตอร์เพิ่งสอนถ้ามี n บวกแสดงว่ามันเป็น verb to infinitive ถูกแล้วข้อนี้ผิดข้อไหนข้อ d doc ทำไม d doc ผิด good เป็นอะไรลูก adjective ตอนได้คำนามอะไรคือนามของคำว่า healthy health เพราะนั้นแก้เป็นข้อไหนเอ่ยแก้เป็น d doc โอเคอ่ะข้อสุดท้ายข้อ8ดูข้อ8อ่ะดูนี่นะ science required ทำไมตรงนี้มาสเตอร์ไม่ใช้คำว่า scientist ทำไมใช้คำว่า science กับ scientist แตกต่างกันไหนอันไหนแปลว่าคน scientist และ science แปลว่าวิชาอันนี้ก็คือสาขาวิทยาศาสตร์ requiredอ่ะดูตรงนี้มี the นักเรียนคิดว่าเป็นยังไงลูก the ถ้าตรงนี้มี the ตรงนี้เป็นยังไงได้ไหนตอบคิดเติมให้มาสเตอร์ด้วย adjective ตรงนี้จะเป็น noun หรือ adjective noun แล้วตรงนี้จะเป็นอะไร adjective นะโอเคแสดงว่า2ตัวนี้อันไหนไม่สัมพันธ์เนอะ careful หรือ correct เพราะ careful มันเป็น adjective ยังเป็นแล้วแสดงว่าตรงนี้เป็น adjective ตรงนี้ก็น่าเป็นคำละคำนามนักเรียนดูขีดเส้นใต้ and ขีดเส้นใต้เวลาไปสอบมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหตุผลกันต่อไปทอดถ้าตรงนี้เป็น and ตรงนี้กับนี้ก็เป็นฟังก์ชันอะไรกันเหมือนกันสังเกต organization เป็น noun ยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้น noun ขนานกับอะไรลูก noun เพราะฉะนั้นในตัวเลือกของข้อ4ต้องเป็นคำนามของคำว่า collect อะไรคือคำนามของคำว่า collectcollection ทำไมไม่ใช่ collecting ทำไมไม่ใช่ collecting จริงๆก็เป็น noun ได้ใช่หรอจำไว้คำอะไรก็ตามที่มันมีคำนามของมันระหว่างเช่นคำว่า development กับ developing อันไหนเป็นคำนาม development แต่คำว่า swimming เนี่ยมันมีคำว่า swimming ไหมไม่มีแสดงว่ารูป noun มันมีได้กี่อันอันเดียวคือคำว่า swimming แต่เพราะนั้นคำว่า collectต้องใช้เป็น collection ที่เป็นคำนามของมันโอเคใครถูกหมด8ข้อ16คะแนนฮะถูกหมดปะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีหนึ่งนะนักเรียนชี้ชุดนี้เอาไปใช้เป็นประโยชน์นะเรียนในมหาลัยได้เพราะว่าเวลาเรียนไปเขียนเอเซ่ถ้านักเรียนเขียนพาราสปีดไม่ถูกมันก็จบเหมือนกันนะครับอันแรกนักเรียนเก็บแผ่นนี้ไว้มาสเตอร์ทำทวนให้แล้วแล้วก็sentence นะวิเคราะห์อันไหนตอบอีกทีหนึ่งเมื่อมีนามนั่นเองเอาอะไรขยาย adjective แล้วเอาอะไรขยาย adjective adverb แล้วเอาอะไรขยาย verb กันนะไอ้มาสเตอร์อยากได้หน้าเปล่าๆจำได้ไหมที่เคยสอนไปถ้านักเรียนมีนามจำรูปนี้ได้ป่ะ

ม .4 ใช้อะไรขยาย noun adjective ใช้อะไรขยาย adjective adverb ใช้ขยาย adverb ใช้ขยายดิ verb แล้วขยายอะไรดิ adverb ตัวมันเองจำรูปนี้ได้รูปนี้จะต้องเรียนจะเอาไปใช้ได้เยอะมากนะเวลานักเรียนทำเรื่องอะไรขยายอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะที่เคยสอนไปอันนี้จะเป็นเทคนิคที่ถือว่ามีประโยชน์นะครับอ่ะก็วันนี้ก็ thank you for your cooperation นะครับ

0: Bonjour madame.
1: Bonjour madame.
0: Bonjour madame.
2: Bonjour tout le
3: monde. ถ้าจะพูดถึงเทคนิคการสอนจริงๆแล้วครูฝรั่งเศสทุกคนนะคะจะถูกเทรนมาให้เป็นคนที่ว่าสอนแล้วไม่ต้องให้เด็กจำแต่ให้เด็กนำไปใช้ได้นั่นก็คือฝึกพูดผลักดันให้เขาฟังเทปนะคะฝึกพูดบทสนทนาแสดงบทบาทสมมุตินะคะแล้วก็สื่อสารได้ทีนี้ก็แน่นอนมันมีข้อจำกัดเด็กทุกคนไม่สามารถทำอย่างนั้นได้แต่ข้อจำกัดนั้นมันคือความท้าทายของครูที่ว่าจะต้องทำให้เขาทำได้
4: ภาษาฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งภาษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนทวีทาพิเศษที่นอกจากจะท่องจำคำศัพท์และไวยากรณ์แล้วคุณครูยังมีวิธีการฝึกฝนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใบงานและได้ลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย
5: เนื่องจากโรงเรียนเราไม่เรียนรับทราบว่าโรงเรียนเราอยู่ใกล้วัดอรุณราชวรารามในกรณีที่นักเรียนเป็นกีดครูถามนักเรียนว่าข้อมูลใดที่นักเรียนจะให้กับนักท่องเที่ยว Vous aurez guide quelle information vous allez donner aux touristes Vous comprenez Oui non Oui Alors quelle information ไหนใครคิดว่าอยากให้อะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในฐานะนักเรียนเป็นกีดเป็นคนไทยก็ได้แต่
6: L'histoire de Tombre
5: Très bien L'histoire de Tombre Alors on va faire comme ça.Le guide, les connaissances de guide, vous comprenez? Connaissance c'est quoi? Connaissance c'est information, ข้อมูลหรือความรู้ du guide ของใครครับ ของไกด์ สิ่งที่หนึ่ง โลอิกตอบครูมาแล้ว อันที่หนึ่งคืออะไรครับ L'histoire, l'histoire du temple, très bien. คนอื่นแล้วครับ คนอื่นครับ les autres, l'histoire du temple, quoi encore?

0: สำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงตัวแบบฝึกหัดที่จะพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะกระบวนการคิดนะคะคิดว่าคงอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนด้วยครูเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของการตอบใช่หรือไม่ใช่เด็กจะต้องประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาแต่ละขั้นตอนแล้วก็ต้องประมวลออกมาสังเคราะห์ออกมาเป็นเรื่องของการตอบเหตุผลให้ได้นั้นการตอบเหตุผลให้ได้เนี่ยก็คือการตอบว่าทำไมนะคะอีกอันนึงก็คือที่ครูได้ทำก็คือเมื่อนักเรียนทำแล้วนักเรียนออกแบบประเมินผลด้วยตัวเองประเมินผลสิ่งที่นักเรียนอย่างไรบางครั้งครูก็ไม่ได้ให้ครูประเมินเองครูจะให้เพื่อนประเมินเพื่อนนะคะเพื่อนประเมินเพื่อนแล้วเขาก็ประเมินตัวเขาเอง
1: ซีนที่ครูจะให้ก็คือ1แต่ละคนที่ได้ทำความเข้าใจของตัวเองก่อนแล้วก็ให้ดิสคูเต้กันระหว่างกลุ่มในกลุ่มดิสคูเต้คือคุยกันว่าสิ่งที่นักเรียนได้แล้วก็สรุปที่ว่าสิ่งที่ตัวได้เนี่ยอยู่ตอนไหนของบทที่ควรจะพูดหรือพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วฝึกพูดไว้เราจะพูดบทเนี้ยยังไงแล้วนึกถึงมานีเอกริยาการกระทำที่จะนำเที่ยวเพราะเดี๋ยวเราจะไปนำเที่ยวกันแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวจริงนะคะอ่ะเริ่มลง
2: ก่อนจะลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จำลองคุณครูจะให้นักเรียนทดลองทำแบบฝึกหัดจากใบงานและนำเสนอเพื่อทบทวนและฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดก่อนลงมือปฏิบัติจริง
3: ยักษ์
1: เออยักษ์นี่อยู่ในปรางไหม
3: ไม่
1: ได้อยู่เก่งมากต่อไปครับ
4: เริ
1: ่
4: ม
1: วัน
4: นี้ผมได้ชื่อวัดครับว่าวัดอรุณหรือว่าเดอะต้องเดอะโลโกครับเป็นวัดที่สำคัญที่สุดสำคัญวัดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับ
5: แล้วก็จะอีกบทหนึ่งก็คือจะเป็นอธิบายส่วนได้ของตัวพระปรางหลักซึ่งก็คือนอกรอบพระปางหลักเนี่ยจะมีพระปางเล็กๆอีก4พระปาง
1: เขาใช้คำว่าอะไรพระปางเล็ก
5: ๆคือรูปปฏิปาง
6: ทุกคนต้องรู้จักเกี่ยวกับพระปางวัดอรุณนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ของราชอาณาจักรก็ใช้คำว่าแบบเป็นซิมโบลองแบรนด์มาติสดูโบโยม
0: ทักษะฟังกับพูดเนี่ยเด็กจะไม่ค่อยได้เจอในสภาพจริงส่วนทักษะอ่านเขียนก็คือเป็นแบบข้อสอบทดสอบทั่วๆไปครูก็ฝึกเอาตรงนั้นมาฝึกเด็กมาเทรนเด็กให้เด็กฝึกฟังตามระดับ
7: Alors aujourd'hui on va faire des activités sur les comment on dit l'histoire du temple de Lhotse c'est-à-dire que หมายความว่าอย่างนี้ก็คือวันนี้เราจะจัดเป็นกลุ่มอย่างนี้เพื่อที่นะคะเรียนจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่รู้มาแล้ววันนี้ของจริงเองที่บอกของจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแขกนะคะชาวต่างประเทศมาโรงเรียนเรานะคะเขาจะมาดูโรงเรียนนักเรียนได้เรียนรู้ลิสต์ตัวเดลิกอนประวัติโรงเรียนเราไปแล้วนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติวัดต่างๆบ้าง
8: มาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วMes élèves, je voudrais vous présenter notre professeur aussi, nos professeurs. C'est Monsieur Kefi Adam. Et Monsieur Mene Norman.
9: C'est vous.
8: Alors,
9: enchanté
8: de vous connaître. Alors, c'est maintenant votre tour. Il va vivre guidé dans notre école et aussi au temple de l'Europe.
2: หลังจากให้นักเรียนได้ทบทวนและฝึกฝนกระบวนการคิดจากแบบฝึกหัดและใบงานคุณครูได้กำหนดแบบฝึกหัดโดยจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนนำศึกษานิเทศชาวฝรั่งเศสได้ทำความรู้จักกับประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน
10: เออเลือกว่าครับเอาทรงแขนปลูกทรงแขนปลูกทองแตงหน่อแต่ดูเบลเดอร์ทรงคองแปะเรียกว่าคามาคามาเดอร
11: ์คองแปะเลยเลยนะเรียกว่ารามาเดอร
10: ์วี
11: คองแปะเลยเป็นเบอร
10: ์ทรงคองแปะ
11: คองแปะ
10: วี
11: คองแปะ
10: ดงon a fêté la cérémonie de établir cette école pour fêter oui et cette école s'appelle Thawi Thawi Sek Thawi double
11: ดูเป็น
10: พี่พี่พี่เป็นอะไรพี่ตรงตรงอันพี่เอพิเศษ veut dire là c'est cohonation. Donc pendant la cérémonie il y a le logo de l'école pour comme le souvenir. Là, ça.
11: Cette logo, oui.
10: Et on utilise cette logo jusqu'à maintenant. Vous pouvez faire le respect à la statue.
12: Ok, merci bien.

0: parce que vous êtes là, c'est le scooter de Pop and Soda Chai Ronarong. Il était un con soda en le roi premier.
1: D'accord. Premier roi.
0: Le roi
2: nous a donné sa terre pour construire cette école.
1: Oui,
2: le premièrement, cette école était dans Wat Arun et dans
1: 1950.
2: On reconstruit cette école ici.
3: Dans le cours de l'enseignant, il y a eu l'occasion pour les enfants de répondre aux questions dans la salle pour เป็นการฝึกในการใช้ไปในตัวแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยเป็นบางครั้งเพื่อเด็กจะได้ไม่เครียดในเวลาเรียนครับตอนแรกก็กล้ากลัวๆอาจจะมีงงๆบ้างในหลักการสอนตอนแรกๆแต่พอได้เรียนไปก็รู้สึกดีรู้สึกชอบอยากนำวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งปันคนอื่นให้รู้ว่าวิชานี้ภาษานี้เป็นอย่างไรแล้วก็ได้พูดคุยกับฝรั่งได
4: ้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการจำลองสถานการณ์แนะนำโรงเรียนน้องๆจะต้องนำศึกษานิเทศทั้งสองท่านไปทำความรู้จักกับวัดอรุณสถานที่สำคัญกับโรงเรียนอีกแห่ง

0: ชอบการสอนของอาจารย์สุปราณีครับผมก็ชอบเพราะว่าอาจารย์เป็นกันเองครับกับนักเรียนแล้วก็เวลาเข้าห้องไปเนี่ยมันไม่มีความกดดันไม่มีความเครียดอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันมีความบันเทิงมีความสนุกสนานแล้วแต่ว่าก็ความรู้ที่ได้ก็ได้เต็มที่ครับอาจารย์ก็จะสอนครอบคลุมทุกด้านนะครับทั้งการพูดการฟังแล้วก็การส่วนใหญ่ที่อาจารย์สอนก็จะเน้นเรื่องการเขียนกับพวกหลักภาษาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเพราะว่าจะได้นำไปใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับผมรู้สึกรักวิชานี้ครับแล้วก็ผมอยากนำวิชาความรู้ที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ค่ะเด็กถามว่าภาพรวม 100% คงประเมิน100ไม่ได้แต่ถามว่าประสบความสำเร็จไหมคิดว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแม้จะไม่ใช่ในบทที่เขาเตรียมไปนอกเหนือจากบทเขาสามารถสื่อสารได้นะคะพูดทักทายหรือพูดจาแล้วก็มีความทะยานอยากที่อยากจะพูดภาษาฝรั่งเศสมีจำนวนพอสมควรนะคะเพราะนั้นถามว่าตรงนี้ประสบความสำเร็จไหมครูคิดว่าประสบความสำเร็จเพราะระหว่างที่เดินกลับมาครูก็ถามเป็นยังไงเขาก็บอกสนุกตื่นเต้นดีอยากมีอีกคำว่าอยากมีอีกเผอิญเขาม .6 แล้วนะคะก็โอกาสก็คงต้องฝึกเท่าที่เขาทำได้เพราะใกล้จะสอบแล้วนะคะก็คงต้องบอกนั้นคิดว่าสมบูรณ์ คิดว่าสมบูรณ์แบบ
2: จะเห็นได้ว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยการจำลองสถานการณ์จริงนอกจากจะเป็นการฝึกกระบวนการแล้วยังสามารถฝึกฝนทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งการสื่อสารและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

วนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะ

ไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะฮะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะฮะและ inner membrane นะฮะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะฮะที่มีการพับเข้าไปนะฮะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cristae ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟแนลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียมG3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคมไซเอนะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคมไซเอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1

1.5 นะฮะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวทนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวทนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวทนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวทค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวทเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างอะไรคะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต
่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1แอโรบิกเรสพิเรชันใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิส2ไพรูเวตออกซิเดชัน3เครบส์ไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respirationและ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะข้อสอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: คือการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรง

0: และฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนน่ะอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครูพี่ส้ม
2: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
2: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
1: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
2: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
2: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
1: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
2: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
2: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
1: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
2: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
2: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคน

0: รออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
2: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
2: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
2: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อ

0: อุ่นกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป